0: โอ้โหจากที่คุณครูแพรสังเกตนะคะผลงานของเด็กๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะมีใครอยากจะออกมานำเสนอผลงานไหมคะอ๋อขอเชิญพี่ภาคินค่ะมาเลยลูกว้าวอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้พี่ภาคินทำอะไรมาคะวันนี
1: ้วันนี้หนูทำเครื่องบิน
0: หนูทำเครื่องบินทำอย่างไรบ้างคะบอกคุณครูแพรสิทำอย่างไรลูก
1: เอากระดาษติดเข้าไป
0: ฉีกดีๆนะเอากระดาษนะคะพาคินฉีกก่อนไหมคะฉีกก่อนแล้วยังไงต่อลูก
1: แล้วก
0: ็ฉีกแล้วก็
1: ทากาวครับ
0: ทากาวแล้วก็ปะติดลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นพาคินใช้อะไรทำปีกของเครื่องบินคะ
1: ใช้ไม้ไอติมครับ
0: ไม้ไอศกรีมนั่นเองแล้วก็ใช้ฝาขวดน้ำตกแต่งอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะพาคิน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยไหนใครชอบผลงานพาคินบ้างขอถามเมื่อกี้ครูแพรเห็นพี่อั่งเปายกมือคนแรกเลยพี่อั่งเปาคะพี่อั่งเปาชอบผลงานพาคินตรงไหนคะกระดาษหรือว่าสีของกระดาษใช่ไหมคะโอ้โหแล้วพี่การ์ตูนล่ะคะ
2: ชอบหมดเลย
0: แล้วพาคินน่ะชอบผลงานของหนูไหมลูก
1: ชอบครับ
0: ปรบมือให้กับพาคินหน่อยค่ะไหนมีอีกไหมนะมีอีกไหมนะขอเชิญขวัญเอ้ยค่ะไหนดูซิว่าขวัญเอ้ยจะนำผลงานอะไรมานำเสนอบ้างว้าวพี่ขวัญเอ๋ยถือไม้ให้ครูแพรหน่อยค่ะวันนี้ขวัญเอ๋ยทำเป็นผลงานอะไรคะ
1: ฉีดน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขวัญเอ๋ยว่าเป็นรูปอะไรคะ
1: โรงเรียนสามหลัง
0: โรงเรียนสามหลังเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขวัญเอ๋ยชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมขวัญเอ๋ยอยากจะต่อเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะ
1: นก
0: อ๋อเพิ่มนกเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
3: ชอบ
0: ไหนดูซิว่าใครชอบตรงไหนของเพื่อนบ้างนิลินอ่ะน้องนิลินชอบทั้งหมดเลยสวยเลยใช่ไหมคะใครอีกนะฟ้าใสฟ้าใสชอบตรงไหนลูกชอบหมดเลยโอ้โหหนูดีใจไหมคะ
1: ดีใจ
0: ขอบคุณค่ะขวัญเอ้ยปรบมือให้กับขวัญเอ้ยหน่อยต่อมาขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์มาเลยลูก

0: อ่ะครูแพทย์ถือให้หนูถือไหมนะวันนี้พี่อานนท์ทำเป็นอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ทำเป็นเครื่องบินนั่นเองพี่อานนท์ทำอย่างไรบ้างคะ
1: ฉีกกระดาษ
0: ฉีกกระดาษแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ใช้กาว
0: ใช้กาวแล้วก
1: ็มาไอศครีม
0: อะไรนะคะ
1: มาไอศครีม
0: ไอศครีมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ่ะเก่งมากๆเลยแล้วพี่อานนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมนะ
1: ชอบ
0: ชอบแล้วเด็กๆชอบไหมคะชอบไหนใครชอบตรงไหนบ้างพี่สโนชอบตรงไหนของผลงานของอนุนคะ
2: ชอบท
0: ั้
2: งหมด
0: ชอบทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะปรบมือให้กับพี่อนุนหน่อยผลงานนะคะของทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่งปันกันนะคะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมในวันนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกันโอ้ฟังชื่อเกมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเด็กๆโอ้ดูจะยากใช่ไหมคะใช่เกมนี้นะคะจะค่อนข้างมีชิ้นส่วนเกมเยอะนะคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะขออนุญาตสาธิตนะคะบางชิ้นส่วนของเกมนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าคุณครูแพรสาธิตหมดเด็กๆจะมีเวลาเล่นเกมไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ

0: นี่คุณครูแพรนะคะก็จะเรียงเกมไว้ก่อนชิปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะอ่านนะคะทีละชิ้นส่วนเกมค่ะเรามาดูเกมแผ่นแรกกันเลยค่ะขา
1: ขา
0: ขา
1: ขา
0: คำว่าขาใช้เป็นสระอา
1: สระอา
0: เก่งมากค่ะต่อไปงู
1: ง
0: ู
1: ง
0: ูคำว่างูใช้เป็นสระอู
1: สระอู
0: เยี่ยมมากค่ะต่อไปมะระ
1: มะระ
0: มะระ
1: ค
0: ำว่ามะระนะคะจะใช้เป็นสระอะ
1: สระอะ
0: ต่อไปเสือ
1: เส
0: ือ เสือ
1: เส
0: ือ คำว่าเสือนะคะจะใช้เป็นเสียงสระเอือ
1: สระเ
0: อือเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะกระทะ
1: กระทะ
0: กระทะ
1: ค
0: ำว่ากระทะนะคะจะใช้เป็นเสียงสระอะ
1: สระอะ
0: ตา
1: ตา
0: ตา
1: ตา
0: คำว่าตานะคะจะใช้เป็นเสียงสระอา
1: สระอา

0: ปู
1: ป
0: ู
1: ป
0: ู
1: ป
0: คำว่าปูนะคะจะใช้เป็นเสียงสระอู
1: สระอู
0: เรือ
1: เร
0: ือ เรือ
1: เร
0: ือ คำว่าเรือจะใช้เป็นเสียงสระเอือ
1: สระเ
0: อือเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาจับคู่คำที่มีสระนะคะที่เสียงเหมือนกันนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูคำแรกเลยคำว่าอะไรนะคะคำว่าขาคุณใช่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาจับคู่สิเอาใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์มาค่ะลูกคำว่าขาหนูคิดว่าจะจับคู่กับคำไหนดีคะ
2: ตา
0: ตาเมื่อจับคู่แล้วเราต้องวางยังไงคะเด็ก
1: ๆ
0: ชิดกันเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับอนนท์หน่อยต่อไปขออีกค่ะขออีกสักคนนึงวันนี้ขอเป็นพี่โอตีค่ะเชิญค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าอะไรคะ
3: ง
0: ูต้องจับคู่กับคำไหนเอ่ยคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
3: ป
0: ูเก่งมากเลยเป็นสระอะไรคะเด็กๆสระอู
1: สระอู
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับโอตีหน่อยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆ ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะคอยสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมกันถูกต้องหรือเปล่าค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมเดิมนะคะหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะยอดเยี่ยมแล้วก็เก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษานะคะค่อนข้างยากแต่ว่าก็มีคุณครูปลายทางนะคะคอยให้คำแนะนำเด็กๆนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีใครออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปได้บ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องขอเป็นน้องอั่งเปาค่ะน้องอั่งเปาเชิญวันนี้อั่งเปาทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ศิลปะสร้างสรรค์
0: ศิลปะสร้างสรรค์อั่งเปาทำอะไรไปลูก
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่คือทำอะไรคะ
1: ทำเครื่องบิน
0: ทำเครื่องบินนั่นเองนะคะจากเศษวัสดุใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับอั่งเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกนะคะที่ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
2: ผู้นำ
0: ผู้ตามนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะยอมรับฟังนะคะความคิดเห็นของเพื่อนๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะโครงการจิตอาสาทำความดีนะคะด้วยหัวใจใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมต่อไปค่ะคือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อ

ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปไหนทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่า
เราไม่มี

หลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุน

ทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้าฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊ะรูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
0: ตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Ha ha ha ha!

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป้ๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้ๆจอมซนทำเสีย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระ

0: ากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
2: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะเอ๊ะคุณครูแพรขอสังเกตเด็กๆก่อนนะว่าตอนนี้เด็กๆตื่นกันหรือยังนะ
1: ต
0: ื่นยังคะ
1: ต
0: ื่นแล้วใช่ไหมคะไหนใครตื่นแล้วทำท่าหัวใจน่ารักน่ารักให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหน่ารักกันทุกคนเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยวันนี้เรามาโรงเรียนกี่คนนะเด็กๆลองนับดูก่อนได้ไหมคะอ่ะเริ่มจากพี่ปังหอมค่ะข้าวหอม4
2: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0: มา19คนใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะมากี่คนคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าวันนี้นะคะห้องหนูมาครบเลยค่ะบางโรงเรียนนะคะก็บอกว่าขาด3คนค่ะเด็กๆที่ขาดนะคะอาจจะไม่สบายก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูแพรนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับเล็บมือของตัวเองไหนดูเล็บมือของตัวเองสิเป็นอย่างไรบ้างคุณครูแพรนะคะไปเจอบทความนึงค่ะเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเล็บมือถ้าเราไม่รักษาความสะอาดเล็บมือเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะขอถามไหนดูซิขอพี่ฟ้าใส่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ฟ้าใส่คะถ้าเราไม่รักษาความสะอาดของเล็บมือพี่ฟ้าใส่คิดว่าจะเป็นอย่างไรคะ
3: เล็บยาวค่ะ
0: จะทำให้เล็บยาวแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะ
3: เล็บดำค
0: ่
3: ะ
0: เล็บดำใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีสิ่งสกปรกใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในเล็บได้ง่ายใช่ไหมคะพี่ฟ้าใส่โอเคครับปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่รักษาความสะอาดของเล็บมือนะคะสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะจะเข้าไปในเล็บแล้วทำให้เล็บเป็นยังไงลูก
1: ด
0: ำดำใช่ไหมคะแล้วคุณครูแพรไปอ่านเจอนะคะเด็กๆพอเล็บดำใช่ไหมคะหรือว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในเล็บมากๆหรือมีเชื้อโรคเข้าไปเยอะมากๆเนี่ยจะทำให้ติดเชื้อค่ะวิติดเชื้อเลยคุณครูแพรไปสังเกตดูนะคะเพราะว่าเขามีรูปประกอบด้วยเล็บที่ติดเชื้อนะคะรอบๆ บริเวณเล็บนะคะเด็กๆจะบวมแดงดูเล็บตัวเองสิบวมแดงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะบวมแดงไหมนอกจากบวมแดงนะคะเด็กๆเล็บก็จะเจ็บด้วยใครเจ็บเล็บหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเล็บตัวเองได้นะดังนั้นนะคะเราจะรักษาหรือว่าแก้ไขเรื่องแบบนี้อย่างไรดีคะขอถามพี่ปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คิดว่าเราจะดูแลทำความสะอาดเล็บอย่างไรดีคะ
3: ต้องตัดเล็บ
0: ถูกต้องเลยต้องตัดเล็บเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเล็บนะคะสิ่งสกปรกจะเป็นยังไงลูก
3: เข้าไปในเล็บ
0: เข้าไปในเล็บแล้วทำให้เล็บเป็นยังไงคะ
3: ดำ
0: ดำแล้วก็ติดเชื้อได้ใช่ไหมคะพี่ปอเช่
3: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยค่ะหนักมากๆเลยคุณครูแพรนะคะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะดูแลรักษาความสะอาดเล็บของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมตัด
1: เล็บ
0: เก่งมากตัดเล็บด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่ามีใครมีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างนะขอเป็นน้องพีคค่ะน้องพีคคะมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: แม่หนูพาไปซื้อชาไข่มุก
0: แม่หนูพาไปซื้อชาไข่มุกรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: อร่อย
0: อร่อยมากๆเลยแล้วในชาไข่มุกเนี่ยหนูชอบอะไรมากที่สุด
4: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าเรารับประทานหรือว่าดื่มน้ำชาไข่มุกเนี่ยบ่อยๆได้ไหมคะเด็กๆ
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
4: เดี๋ยวฟันเราจะผุค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวฟันเราจะผุเพราะว่าส่วนผสมของชาไข่มุกมีอะไรอยู่
5: น้ำตาล
0: ถูกต้องมีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเราดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรทำอย่างไรคะพี่พี
4: เอาไปทิ้งในขยะ
0: เอาไปทิ้งแล้วเราสามารถทำอย่างไรเพื่อให้ฟันเราไม่ผุคะ
4: แปรงฟันค
0: ่
4: ะ
0: แปรงฟันเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีหน่อยมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยมาครับพี่แม็กมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: ตอนที่หนูหยุดยาหนูไปนอนกับยาย
0: หนูไปนอนกับยายที่ไหนคะ
4: กรุงเทพ
0: กรุงเทพแล้วบริเวณรอบๆพี่แม็กเห็นอะไรบ้างที่กรุงเทพ
4: รถ
0: มีรถรถเยอะไหมคะโอ้นอกจากรถเห็นอะไรอีกนะ
4: บ้าน
0: มีบ้านเรือนแล้วคุณครูแพรนะคะเคยเห็นในข่าวด้วยว่าที่กรุงเทพนะคะมีตึกสูงเลยใช่ไหม
4: ใช
0: ่ใช่เป็นเมืองใหญ่เลยใช่ไหมคะพี่แม็กใช่ครับแล้วเวลาที่พี่แม็กต้องข้ามถนนเนี่ยแล้วมีรถเยอะๆเนี่ยพี่แม็กจะข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
4: ทางม้าลาย
0: ทางม้าลายหรือว่าถ้ามีสะพานลอยพี่แม็กจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรคะเราสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ไหมคะลูก
4: ได
0: ้ได้ก็จะทำให้พี่แม็กนะคะข้ามถนนอย่างปลอดภัยเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยเอาล่ะค่ะเด็กๆคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

โอ้โหเรื่องของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะได้เล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะคะว่าเมื่อวานนะคะหนูได้ไปทําบุญกับคุณย่าด้วยค่ะหนูรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะในการเก็บขยะที่สวนสาธารณะด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแล้วก็ตื่นเต้นที่จะทำกิจกรรมเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะอย่างนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไร
1: ช้า
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหว
1: เร
0: ็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตนะคะบริเวณรอบๆห้องของตนเองดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามพี่โอติค่ะเห็นอะไรคะ
2: เห็นกล
0: ้
2: อง
0: เห็นกล้องใช่ไหมคะขอถามพี่อนุนเห็นอะไรคะ
3: เห
0: ็นมุมประสบการณ์ขอถามพี่ต้นน้ำค่ะเห็นอะไรคะเห็นทีวีแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าที่ห้องของหนูนะคะหนูเห็นโต๊ะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยค่ะดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าถ้าชนแล้วเด็กๆจะเป็นอย่างไรเจ็บนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะนะคะเด็กๆสามารถกางแขนและหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะไม่ชนกับเพื่อนนะคะใครได้ที่ของตนเองแล้วให้ยืนอยู่กับที่เลยพี่ปิมกางแขนได้ยังคะไหนคุณครูแพรขอดูซิมีคนหยุดแล้วหรือยังนะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่ฟ้าใสกับพี่ขวัญเอ๋ยยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้ขยับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานมัวนะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเคลื่อนไหวกันเลยค่ะไม่ชนกันนะคะเด็กๆปลายทางช

คุณครูแพรจะขอถามเด็กที่ทำท่าทางได้น่าสนใจและไม่เหมือนใครคุณครูแพรขอถามพี่ BM ค่ะทำท่าทางอะไรคะตกปลาขออีกใครนะขอถามพี่โอ้พี่โอติทำท่าทางอะไรคะเนี่ยโอ้เล่นเกมฟรีไฟร์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรนะโอ้โหมีคนบอกว่าทำท่าทางยิงธนูด้วยหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยไม่ชนกันด้วยครูแพรขอถามพี่อนุนทำท่าอะไรคะเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยพี่ต้นน้ำทำท่าอะไรคะค้างคาวด้วยโอ้โหดูดเลือดเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรเอ่ยบางคนทำท่าทางเป็นจระเข้ด้วยบางคนนะคะไม่หยุดอยู่กับที่ขออีกรอบหนึ่งรอบนี้เก่งมากๆเลยให้เด็กๆนั่งลงค่ะและหันหน้ามาหาคุณครูแพรต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวค่ะประกอบเพลงกันใช่ชื่อเพลงว่าออกกำลังกายนะคะรับแสงตะวันนั่นเองค่ะเด็กๆและเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเป็นคนแต่งบ้างนะขอบคุณนะคะผู้ออกแบบคำร้องนะคะพัชจารีนักสร้างสรรค์ออกแบบคำร้องค่ะพีระสันติจวบสมัยเรียบเรียงทำนองดนตรีนะคะและดร.พัชราพรปัญญาวุฒิไกรนะคะเป็นที่ปรึกษานั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะคุณครูแพรนะคะจะเปิดเพลงและให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามเพลงนั่นเองเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะใกล้กับเพื่อนหรือเปล่าถ้าใกล้กับเพื่อนจะเคลื่อนไหวออกกำลังกายรับแสงตะวันได้ไหมนะพร้อมแล้วมาเลยค่ะ

ังหวะได้

0: ชนกัน
1: วิ่งซ้อนสอง
0: ไม่ชนกันค่ะ

0: ให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงนวดตาค่ะ1 2 3
1: นวดนวดนวด
0: นวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิโหเด็กๆหลายคนนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะค่อยๆกลับไปนั่งในที่ของตนเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะ BM กับพี่เบคอนนั่งได้เลยค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนั่งได้เลยวันนี้นะคะคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะสามารถเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยอะไรเอ่ย
1: วันเฉลิม
0: เก่งมากเลยค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจนะคะของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะคำว่าพระราชกรณียกิจนะคะก็คืองานนะคะที่พระองค์นะคะได้ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยหรือว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะต่างๆให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งมีมากมายหลายด้านเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรนะคะมีวีดีทัศน์นะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตและได้ชมกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะชมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมวีดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: ี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3หางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงฮิ
0: ฮิสถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ
5: ่อเอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ4เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งนึงนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ตอนที่63ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดยครูตู้ DLTVเผยแพร่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะขอถามเด็กๆเลยว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้รับชมวีดิทัศน์ไปเด็กๆนะคะเห็นหรือยังว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะพี่การ์ตูนจากที่พี่การ์ตูนนะคะได้รับชมวีดิทัศน์ของคุณครูแพรไปเนี่ยพี่การ์ตูนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะ
2: 10
0: เกี่ยวข้องเรื่องอะไรคะลูกการอะไรคะ
2: ลงทุน
0: มีการให้ทุนการศึกษานะคะหรือว่าทุนมทส.ใช่ไหมคะให้กับใครคะ
2: เรา
0: ให้กับเราที่เป็นอย่างไรคะต้องเป็นคนที่เรียนเป็นยังไง
2: เก่ง
0: เรียนเก่งนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางละคะจากที่ได้รับชมวีดิทัศน์ไปเด็กๆนะคะเห็นอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นว่าในหลวงนะคะได้ทรงให้ทุนนะคะมทส.กับคนที่เรียนเก่งแต่ว่าอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อนั่นเองเพื่อส่งเสริมให้คนเหล่านั้นนะคะมีความรู้ความสามารถและกลับไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่และนอกจากนี้นะคะเด็กๆในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะก็ยังมีการพัฒนาระบบออกอากาศ DLTV นะคะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายขอบเขตนะคะให้ผู้คนนะคะได้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยแต่เด็กๆคะคุณครูแพรนะคะก็ยังมีพระราชกรณียกิจนะคะให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณครูแพรให้เลยค่ะเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะลองสังเกตนะคะพระราชกรณียกิจนี้ดูค่ะคุณครูแพรขอถามพี่น้ำหวานค่ะเชิญค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอถามว่าพี่น้ำหวานสังเกตเห็นอะไรนะคะในพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าภาพคะ
2: เห็นคน
0: เห็นคนและเห็นใครอีกคะ
2: เห็นในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่10กำลังมอบอะไรคะ
2: เงิน
0: มอบเงินหรือว่าทุนการศึกษาใช่ไหมคะน้ำหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: ให้กับผู้ที่เป็นอย่างไรคะ
2: แข็งเลย
0: ผู้ที่เรียนดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้ำหวานปรบมือให้กับน้ำหวานหน่อยนี่นะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจนะคะงานที่พระองค์นะคะได้ทรงทําเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็คือพระองค์นะคะได้ทรงมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆยังมีอีกค่ะโอ้ลองสังเกตดูนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตค่ะทีนี้คุณครูแพรขอถามพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยพี่นิรินทร์นะคะสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
3: เห็นคน
0: เห็นคนแล้วก็เห็นใครอีกคะ
3: เห็นในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่10กำลังทำอะไรคะ
3: ยื่นของ
0: ยื่นของใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิรินทร์นี้นะคะจะเป็นพระราชกรณียกิจนะคะด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะพระองค์นะคะได้ทรงพระราชทานนะคะทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะจะได้เครื่องมือแพทย์นะคะไปใช้แล้วก็คนไข้ทุกคนนะคะจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ดี
0: ดีมากๆเลยนะคะยังมีอีกนะคะเด็กๆโอ้โหพระองค์นะคะได้ทรงทำงานอย่างหนักเลยใช่ไหมคะอู้ให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะคุณครูแพรขอถามรอบนี้ขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะพี่อั่งเปาคะคุณครูแพรขอถามค่ะว่าจากที่พี่อั่งเปานะคะได้สังเกตภาพพี่อั่งเปาเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นคน
0: เห็นคนแล้วก็
3: เห็นนายหลวง
0: แล้วก็นายหลวงรัชกาลที่10กำลังทำอะไรคะ
3: ยื่นของ
0: ยื่นของนะคะแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมผู้คนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่าในหลวงนะคะรัชกาลที่10นะคะได้ทรงไปเยี่ยมนะคะผู้คนหรือว่าประชาชนนะคะในชุมชนต่างๆค่ะพระองค์นะคะได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพระองค์นะคะจึงได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆให้กับชุมชนต่างๆนะคะได้ใช้สอยกันค่ะเพื่อทำให้ชุมชนนั้นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเยี่ยมไหมคะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะเด็กๆมีอีกนะคะลองดูค่ะชิบโอ้เด็กๆลองสังเกตกันดูนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตด้วยนะทีนี้คุณครูแพรขอถามน้องฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะภาพนี้นะคะพี่ฟ้าใสเห็นอะไรบ้างคะ
2: เห็นคนค่ะ
0: เห็นคนเหรอคะคนกำลังทำอะไรคะ
2: เดินค่ะ
0: เดินที่ไหนคะ
2: เดินที่นาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเดินที่นานะคะหรือว่าสวนพืชผักต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะโครงการนี้นะคะก็คือโครงการเกษตรวิชยานะคะซึ่งพระองค์นะคะได้พระราชทานนะคะที่ดินส่วนพระองค์นะคะในการจัดตั้งโครงการนี้นั่นเองเป็นโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะซึ่งตั้งนะคะศูนย์การเรียนรู้การเกษตรให้กับประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้นะคะและนำไปต่อยอดนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูกนะคะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วยได้นั่นเองค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางคะคุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ที่คุณครูแพรนะคะได้สอนไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะมีพระราชกรณียกิจใดบ้างขอถามเด็กๆปลายทางค่ะอะไรนะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ามีหลากหลายด้านมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะแล้วก็ด้านอะไรอีกนะคะด้านการแพทย์ทีนี้คุณครูแพรขอถามเด็กๆต้นทางบ้างดีกว่าว่าเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมีอะไรบ้างมาลีจำได้ไหมคะไหนดูซิว่าใครจะมาตอบได้บ้างใครอยากตอบยกมือขึ้นเลยค่ะขอเชิญพี่เบคอนค่ะมาเลยค่ะพี่เบคอนคะพระราชกรณียกิจที่ในหลวงนะคะได้ทรงทำเพื่อประชาชนมีอะไรบ้างคะที่เบคอนจำได้
2: ในหลวงให้ทุนที่คนที่เรียนเก่ง
0: ๆโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเป็นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาใช่ไหมคะเบคอน
2: ใช่ครับ
0: พระองค์นะคะได้พระราชทานนะคะทุนการศึกษาให้กับ ผู้ที่เรียนดีนะคะแต่ทุนทรัพย์อาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อใช่ไหมคะเบคอน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อพัฒนานะคะตนเองให้มีความรู้ความสามารถและกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับเบคอนหน่อยเก่งมากๆเลยอุ๊ยคุณครูแพรเนี่ยขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจฟังเลยนะพี่มาลีคะหันหน้าทางนี้นิดนึงค่ะหันทางนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะยังมีพระราชกรณียกิจนะคะด้านต่างๆอีกไหนใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างพี่โอติเชิญเลยค่ะพี่โอติค่ะพี่โอติจำได้ไหมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10พี่โอติจำได้ไหมคะว่ามีพระราชกรณียกิจใดบ้าง
2: มีในหลวง
0: ในหลวงทรงทำอะไรคะ
2: เยี่ยมคนอื่นครับแล้วก็ให้ทุนคนที่เรียนเก่งๆครับ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะทุนการศึกษาที่เบคอนได้พูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็พระองค์นะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินนะคะหรือว่าไปเยี่ยมนะคะประชาชนเพื่อดูนะคะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: และพระองค์นะคะได้ทรงพระราชทานนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้สอยต่างๆนะคะเพื่อให้กับประชาชนและให้ประชาชนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีพระราชกรณียกิจอื่นอีกไหนใครจำได้อีกบ้างนะพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปริมค่ะพี่ปริมจำพระราชกรณียกิจนะคะด้านใดได้อีกบ้างคะ
3: ในหลวงไปเยี่ยมประชาชน
0: ในหลวงไปเยี่ยมประชาชนและนอกจากนี้พี่ปิมจำได้ไหมคะว่าในหลวงนะคะได้พระราชทานเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ที่พระองค์นะคะได้เสด็จไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะพระองค์นะคะได้พระราชทานนะคะเครื่องมือแพทย์ให้กับทุกโรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลนะคะก็มีเครื่องมือแพทย์นะคะเพียงพอต่อคนไข้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยยังเหลืออีก1พระราชกรณียกิจใครจำได้นะขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะพระราชกรณียกิจที่ขวัญเอ๋ยจำได้คือด้านอะไรคะ
3: ในหลวงเขาได้เอามาเล็กไปปลูกผัก
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะขวัญเอ๋ยในหลวงนะคะได้พระราชทานนะคะที่ดินส่วนพระองค์ในการจัดตั้งโครงการเกษตรวิทยาใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมคะขวัญเอ
3: ๋
0: ย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วนำความรู้ไปทำอย่างไรคะ
3: ไปทำมาหากิน
0: ไปทำมาหากินเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ไปนอกจากที่คุณครูแพรพูดนะคะก็มีอีกหลายๆด้านเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูแพรได้ยกตัวอย่างมาดังนี้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะด้านการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์หรือว่าด้านการเกษตรนั่นเองพระองค์นะคะก็ได้ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะคะเด็กๆดีใจไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจมากๆเลยแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ วันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางนะคะตามคุณครูแพรได้เลยค่ะ1 2 3การไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ได้แก่1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: กิจกรรมที่4นะคะฉีกป่าติดภาพเครื่องบินค่ะโอ้โหน่าสนใจไหมคะเด็กๆ
1: น่าสนใจ
0: เรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์แรกของเรานะคะก็คือกระดาษนะคะแบบนี้เลยค่ะกระดาษที่ไว้สำหรับนะคะทำผลงานศิลปะค่ะหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษสีค่ะไว้สำหรับในการฉีกค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีนะคะสามารถใช้กระดาษทดแทนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนิตยสารนะคะหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและอย่างสุดท้ายเลยเมื่อมือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะแต่อันดับแรกนะคะเราจะต้องเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองก่อนนั่นเองค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ของคุณครูแพรนะคะก็คือตัวอะไรคะเด็กๆอ่างค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรค่ะจะใช้สีนะคะในการวาดเป็นภาพเครื่องบินค่ะนี่สีดำหรือเปล่านะครูแพรขอดูหน่อยอ่ะสีดำคุณครูแพรนะคะก็จะวาดเป็นภาพเครื่องบินค่ะใช่แล้วฟึบโอ้แบบนี้เลยลำใหญ่ไหมคะ
1: ใช่
0: ลำใหญ่เลยเราจะได้มีพื้นที่ในการปะติดกระดาษนะคะได้อย่างเพียงพอนั่นเองฟึบโอ้ฟึบแบบนี้ค่ะหน้าตาไงคะชึบแบบนี้ค่ะเมื่อคุณครูแพรนะคะได้วาดภาพเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นคุณครูแพรจะใช้กระดาษนะคะในการฉีกค่ะฉีกแล้วเราจะปะติดลงบนภาพเครื่องบินนั่นเองค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะฉีกไว้ก่อนเหมือนเดิมเลยชึบถ้าเด็กๆนะคะอยากจะฉีกให้เร็วขึ้นนะคะเด็กๆสามารถฉีกให้เป็นเส้นยาวๆก่อนก็ได้ค่ะเส้นตรงยาวๆแบบนี้นี่นะคะฟึบแบบนี้นะคะฉีกมาเลย2เส้นก็ได้ค่ะค่อยๆใช้มือนะคะในการฉีกถ้าเราฉีกรวดเดียวนะคะกระดาษอาจจะขาดไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะซ้อนกระดาษกันแบบนี้ค่ะและค่อยๆฉีกนี่ไปทีละส่วนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะได้กระดาษนะคะเป็นอย่างไรคะ
1: เยอะ
0: มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะประหยัดเวลาไปเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเด็กๆนะคะฉีกกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้กาวค่ะนี่เลยชิบกาวแล้วก็ไม้ทากาวนะคะในการทาไปที่เรานะคะจะปะติดเศษกระดาษลงไปค่ะคุณครูแพรก็จะทาไปก่อนเลยชิบแต่กาวเวลาเราใช้เราจะต้องทำอย่างไรนะคะปาดก่อน

0: าไม่ปาดล่ะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยมันจะยืมแล้วจะทำให้กระดาษของเราเป็นยังไงขาดได้คุณครูแพ้ก็จะติดไปเรื่อยๆแบบนี้ฟึบสมมติว่าคุณครูแพ้นะคะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพ้ก็จะต่อเติมเครื่องบินของเราบินอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่ไหนคะท้องฟ้าท้องฟ้าของเรามีอะไรบ้างคะมีก้อนเมฆครูแพ้จะวาดก้อนเมฆใช่เราบินอยู่บนท้องฟ้าเราก็จะมีก้อนเมฆด้วยบายสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูแพรจะพยายามบังคับมือให้ระบายสีไม่ออกนอกเส้นที่คุณครูแพรวาดเลยหรือว่าโครงล่างที่คุณครูแพรวาดเลยแบบนี้เลยนี่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก็ต้องมีก้อนเมฆหลายๆก้อนหรือว่าเด็กๆนะคะจะวาดเครื่องบินนะคะที่อยู่บนลานจอดเครื่องบินก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยตามความคิดจินตนาการของเด็กๆได้เลยนี่แต่เด็กๆจะต้องปาดติดภาพเครื่องบินให้เสร็จก่อนนะเด็กๆค่อยต่อเติมเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ทำได้กิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมบทบาทสมมุติค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลย

0: เด็กๆนะคะทำผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นวาดสีเทียนวาดสีน้ำหรือว่ากิจกรรมใหม่นะคะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานให้คุณครูแพรและเพื่อนๆชมบ้างนะขอเป็นน้องภาคินค่ะไหนดูซิวันนี้ภาคินมีอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะโอ้เห็นแวบๆแบบอ๋อกิจกรรมใหม่อ่ะพี่ภาคินคะพี่ภาคินทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่ภาคินนะคะทำอย่างไรบ้างคะ
1: วาดเครื่องบินก่อน
0: วาดเครื่องบินก่อนจากนั้นพี่ภาคินทำอย่างไรคะ
1: ฉีกกระดาษไว้ก่อน
0: ฉีกกระดาษไว้ก่อนจากนั้นก็
1: ทากาว
0: ทากาวแล้วก็ทำอย่างไรต่อคะ
1: ติดลงไป
0: ปาติดลงไปแล้วก็ใช้สีเทียนในการ
1: เพิ่มเติม
0: เพิ่มเติมผลงานของภาคินถ้าภาคินมีโอกาสเพิ่มเติมอีกภาคินอยากเพิ่มเติมอะไรคะ
1: นก
0: นกอ๋อเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมคะขอถามพี่ปิมค่ะพี่ปิมชอบผลงานเพื่อนตรงไหนคะเครื่องบินเครื่องบินของเพื่อนสวยใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ติดได้อย่างละเอียดเลยเนียนมากๆเลยพี่ฟ้าใส่ล่ะคะชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยโอ้ปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขออีกสักคนนึงใครดีนะขอเป็นพี่ฟ้าใส่ค่ะดูซิพี่ฝาใส่จะเอาผลงานไหนมาโชว์นะโอ้พี่ฟ้าใส่ถือไหมนะคะพี่ฟ้าใส่ทำผลงานอะไรมาคะ
1: บ้านคนแล้วก็บ้านค่ะ
0: อ๋อวาดคนแล้วก็บ้านโดยใช้สีอะไรคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: สีเทียนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ฟ้าใส่อยากต่อเติมส่วนไหนคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วค่ะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของพี่ฟ้าใสไหมคะ
2: ใช่

0: ชอบส่วนไหนเอ่ยขอถามพี่อั่งเปาค่ะ
1: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะ
1: เพราะว
0: ่าสวยขอถามอีกสักคนขอถามพี่ขวัญเอ่ยค่ะชอบส่วนไหนคะ
2: ชอบตรงบ้านแล้วก็คน
0: ใช่ไหมคะทำไมคะ
1: เพราะว่าสมจริ
0: งเพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะถึงมากขออีกคนสุดท้ายค่ะขอเชิญพี่ปริมค่ะพี่ปริมจะเอาผลงานอะไรมาโชว์มาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้ว้าวอ่ะพี่ปิมคะพี่ปิมทำเป็นอะไรมาคะเนี่ย
3: ทำเป็นสีน้ำ
0: ทำเป็นกิจกรรมสีน้ำแล้ววาดภาพสีน้ำวาดอะไรมาคะ
3: วาดคนนอนในเต็นท
0: ์อ๋อวาดคนนอนในเต็นท์พี่ปิมถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปิมอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
3: ไม่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานของปีมส่วนไหนบ้างเอ่ยขอถามพี่ปอเช่ค่ะ
4: ปอเช่ชอบตรงนก
0: ปอเช่ชอบตรงนกใช่ไหมอ๋อเหมือนจริงเลยใช่ไหมคะใครอีกนะขอถามพี่ปังหอมค่ะอ๋อหนูชอบหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเด็กๆนะคะทำผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการมากๆเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ตอนนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามือของเด็กๆนะคะเปื้อนทั้งกาวทั้งสีน้ำเลยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจนะคะจะมาแนะนําให้กับเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรนะคะอยากจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อเพื่อนนะคะกําลังต่อเกมอยู่เด็กๆต้องทําอย่างไรคะถูกต้องต้องรู้จักการรอคอยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆชื่อเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมภาพตัดต่อเครื่องบินค่ะโอ้เกมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดูเกมกันเลยค่ะเกมนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะเป็นภาพที่สมบูรณ์ก่อนค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพเครื่องบินนั่นเองคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางด้วยแล้วก็เด็กๆต้นทางด้วยร่วมกันสังเกตก่อนค่ะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะ

0: จะให้เด็กๆออกมาเลือกชิ้นส่วนของเกมค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตการต่อเกมการศึกษาดูซิว่าเด็กๆจะต่อถูกไหมคุณครูแพรขอเป็นน้องวันนี้ขอเป็นน้องนิรินค่ะมาลูกขอโทษนะคะน้องนิรินคะเลือกชิ้นส่วนเกมมาให้คุณครูแพรนะคะ1ชิ้นส่วนเกมค่ะเลือกได้เลยค่ะนิรินหยิบมาวางทางนี้ได้เลยค่ะทีนี้ต่อไปคุณครูแพรจะขออาสาสมัครเพื่อนนะคะช่วยหาชิ้นส่วนเกมของคุณครูแพรนะคะอีกชิ้นหนึ่งเพื่อมาต่อค่ะขอเป็นพี่วันนี้ขอเป็นพี่เบคอนค่ะพี่เบคอนเชิญเลยค่ะพี่เบคอนจะเลือกชิ้นส่วนไหนคะมาต่อกับชิ้นส่วนนี้คะไหนลองช่วยลองมาต่อสิคะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องใช่ไหมคะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมของเรานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเล่นเกมค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมแนะนำเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆเล่นเกมไม่ได้และคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมนะคะเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

ว่าได้5ชิ้นหรือยังอ่ะก็อีกอันนึง

วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมเลย

0: ค่ะเด็กๆสามารถแบ่งปันเกมได้แล้วก็สามารถรอคอยได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังได้บ้างนะคุณครูแพรนะคะขอเป็นขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับอะไรคะ
1: งานของในหลวง
0: งานของในหลวงนะคะหรือว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะขวัญเอ๋ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยขวัญเอ๋ยจำได้ไหมคะว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงมีด้านใดบ้างคะพระองค์ทรงทำอะไรบ้างคะ
1: เขาเอาไปเยี่ยมประชาชน
0: ออกไปเยี่ยมประชาชนนะคะหรือเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยที่มาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
2: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: มากๆและเด็กๆก็สนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการเกษตรนะคะเด็กๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกแบบผลงานนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอุปกรณ์ซึ่งกันและกันด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็แบ่งปันเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเย้แต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3
2: วันนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: มากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
2: ้โยเย
3: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง193

0: 4รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หัสจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: ราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน

0: พื่อน
1: ไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
2: โอ้นี่มัน
0: ก็เจ็ดก็จันเจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่

รักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์สมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของเจ็ดมหัศจรรย์ก็กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจอ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: พอดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนเออแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตาเหมือนเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
0: ้เห็นไหมดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
0: ยายพามาดูโรงเรียนหนูเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
1: โอเคค่ะ
0: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี
3: ่เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมนะคะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
2: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือเงี้ยแล้วก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารระเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: ที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดแล้วเดี๋ยวปัดเศษที่ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่โอ้ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ายครับตรงนี้หน่อยนึงอ่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี้มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสต์ลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโอ้โหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรออย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได้
1: เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะยายเห็นอยู่
0: บางทีเขาก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราได้ทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะ

0: คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วก็ความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
2: ่ในฐานะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหรือว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยๆกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมาอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนน่ะอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อย
2: ๆสวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยและคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูทรุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้

ก็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังมาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี้ยแล้วก็ได้ตังได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังเลยก็ได้ตังค่าอาหารให้ลูกค่าตังได้ตังไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเรียงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเรียงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคราวนี้หนึ่งรอบคราวนี้ต้องรวมๆนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าอันที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: คดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลงกระดูกอันนี้ใส่รูเดียวกันใส่รูเดียวกันแล้วก็เอากลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดูก
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะลงมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดินจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดินจะช่วยมัดให้
2: ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
3: สน
2: ุ
3: กไหม
2: สนุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรของเขาอันหนึ่งสวยจังเลยอ่ะ
4: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดค่ะ
2: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
5: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำ

0: จิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆนะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
1: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ดังผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจาก
หลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่โรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60ลูกการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้ง

โดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัด
สิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไร

บ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเกตไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกลับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเธอ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม

0: ทวิดดี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: มาอนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
3: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี
0: ้
1: ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาจึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
0: นั่นสิครับ
4: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
0: ไม่รู้ครับ
4: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
4: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
4: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
4: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
4: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถแล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
0: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
4: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
4: งได
1: ้
4: เล
1: ่
4: น
1: ครับผม
0: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
4: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
4: เบสิกก่อน
1: แล้วก็นี่อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
0: ่นั่นสิครับ
4: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
0: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้
0: ย
1: บึกบึนก็ขนาดนี้
4: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: จะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับคล้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
4: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์แปดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: ครับ
0: คือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะ
1: ครับ
2: มีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
1: เป็นชีท
2: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะ
0: ค
2: ะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
0: อ่า
2: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: โหนเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
1: ครับ
2: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะ1ผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว้
1: ครับ
2: เมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่มั้ย
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวพอหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วง
2: ใช
0: ่
2: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบอะคะข้ามไปอีกฝั่งนึงก่อน
1: ข้าม
2: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนี
1: ้ครับ
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือนึงว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจ ครั้งนี้ของเราก็คือ
2: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
2: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม
0: ่ยูเทิร์นแล้ว
2: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากทางจะออกถูกต้อง
0: ตามสเต็ปเลย
2: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
0: ข้ามสิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ก้มหัวรอแล้วบ่ายข้ามมาแล้ว
2: โอเคขั้นที่สามว่าเชือกหางเสือ
0: เ
2: ปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสเซฟหรือเปล่า
2: ใช่
0: โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
2: ไป
0: ครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีเข้าเป็นไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย
1: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
0: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้าง
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดี
0: คร
6: ับ
0: อา
6: จารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
7: ยักษ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
0: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
1: ครับ
0: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะครับเพราะได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีอ่ะกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
0: ภารกิจนี่ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
0: ค่ะข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์หนึ่งนะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยเ
6: เป็นยังไง
5: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
6: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
0: ทำไมล่ะ
6: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวด
0: ครับ
6: เหมือนกับไปทํากายภาพบําบัด
0: ค่ะ
6: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนําให้นวด
0: ไม่ได้เลย
6: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยๆมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
5: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอย่างไรบ้างครับ
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากนิ่งเลย
6: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
0: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
5: นั่นสิครับคุณหมอครับ
6: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะ
0: ดูตรงนี้เป็นต้น
6: ใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
0: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
6: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
0: เนี่ยชิลเลย
6: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแม่คร
0: ับกรอบเลยครับ
5: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
6: เก่งมาก
5: ครับ
0: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิง

0: อรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักกาพยัคฆ์ร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ ครับ
0: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจยังไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีค่ะคุณพยัคฆ์ร้าย008และพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
0: ครับครับผมครับ

คที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองแต่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ช้าง
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่าว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในเบื้องปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได
2: ้เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสสงไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
5: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่า ออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจะได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
3: ก็ดีเหมือนกันนะนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลยก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
4: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติ

0: แล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได้
1: ก็คิดว่าจะไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
2: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
3: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับจากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
3: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
2: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
4: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ร้วนแต่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆๆท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สม

0: ก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนี้ให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็รักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์เพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับ จากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่ เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: เป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาหรือยังถามทานยาหรือยังเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็น

0: ออะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูอะค่ะ
1: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
0: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องบรรยายแค่ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalance in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการ

0: เวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น่าน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masterWho imported the knowledge?
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ญใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่ายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟท์ของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ย

0: หนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
1: หนุมานกินยำไข่มดแดง
0: ไม่เกี่ยว
2: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
0: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
1: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
0: ้โอ้ยังไงอ่ะ
1: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้เหรอวะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
0: ์ของอาหลักๆเป็นงานปั้นป่ะ
1: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรออิ้งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
0: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
2: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
3: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
4: พวกฟันลมเหงือกล้นก็มีค่ะเคยปวดฟัน
5: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
3: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
4: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
6: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
3: ลุงใหญ
7: ่ผ่าซ่า
8: ซ่า
7: ซ่า
3: ครับผม
0: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
9: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
1: ได้เลย
0: มีหมออยู่ข้างๆ
1: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
0: ขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
1: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
0: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
9: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวกลัวเหลือหน้าด้าน
2: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
0: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
1: ภาคพิสดาร
0: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
1: ไม่เราก็เอา
0: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่าง
9: ๆมีทั้งเก่าทั้งใหม่
0: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
9: ่ยังเลยค่ะ
0: ยังเลยคุณอาครับ
1: ครั้งแรกคร
0: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไปตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอาเนี่ยคล่องใจมากนะครับเพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
9: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
0: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
9: ด้วยค่ะ
0: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
9: ด้วยค่ะ
0: ผิดวิธี
9: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
0: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
1: ก็
0: น้อยนะผมว่าคนไทยอ่ะ
1: ไม่ครับใจร้อน
0: ถูไว้ก่อน
1: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
0: แต่ยังแข็งแรงไง
9: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
1: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเห็นเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี่นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
0: คุณหม

0: ฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
1: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
0: โอ้โห
1: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทําให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี่ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องบุหรี่เนี่ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
2: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกําลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเชียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอไอ
0: ้ผมเพื่อนกัน
2: เพื่อนกันผมไหว้เข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมด
0: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
2: แก่หมดเลยแก้มตอบขนาดตรงนี้หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
0: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
1: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนกัน
0: เหรอ
1: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเหมือนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
0: ของคุณอานี่พบหมอ
2: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูน
0: เ
2: พราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
1: ใช่ค
2: ่ะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
0: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
2: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
0: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วนี่ทั้งคู่และดูเธออยู่แล้วเด็กสองมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยแล้วมีคนหาเลยนี่ครับสำคัญมาก
1: ก็เชียร์ใคร
0: น้ำเงิน
1: งั้นเอาแดง
0: นั่นไง
1: แดงสู้
0: เอาให้หนักชนะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
1: มันโดดแรงมากเลย
0: พอแล้วให้ตัวเด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
2: กินไปกินไป
0: โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
2: ครับ
0: นี่ไง
2: เจริญพรโยม
0: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วยดอกนึงนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
3: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
0: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาซ่ากันต่อกับ
6: ลูกยาพาซ่าเย้
5: เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
0: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
2: ชาชัก
0: นี่กำลังชักอยู่เลยนี่อย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
2: ถามบ้างเดี๋ยวจะชัก
0: เดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้า6ขึ้นมาล่ะโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20เฮ้ยทีมงาน20เว้ยเฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวก

0: อันนี้จริงๆเลย
1: แล้วไม่เลี้ยง
0: เดี๋ยวสิโรตี
2: จ้าม
0: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
2: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
0: เอามะม่วงหนึ่งเอาอะไรครับ
1: ทุเรียน
0: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
2: ทุเรียนค่ะ
0: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
2: ม
0: ัน
2: เป็นทุเรียนกวน
0: เอาทุเรียนกวนไปเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
1: ได้
2: อร่อยค่ะ
1: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้
0: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
0: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
2: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่วัยทำงาน
0: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
2: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่วไป
0: แข็งๆก็ได้เหรอ
2: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่
0: ม
2: เวลาตอนที่เราไปเลือกเสือค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
0: เด
2: ี
0: ๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุง มาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกับมาแกะสลัก
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ชุดนั่นเท่าไหร่
3: ชุดราคา 8,000 บาท
0: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
3: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพ
0: ี่อ๋อเหรอหนังวัว
3: ใช่ครับ
1: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
3: ันเล็ก350บาทครับ
0: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
3: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
0: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
3: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
0: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
3: ทำมาตั้งแต่เด็กครับประมาณ20ปีแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
3: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
0: เราก็ชอบ
3: ครับผมก็เลย
0: อยากจะรักษาเอาไว้
3: ใช่ครับ
0: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ก็เมื่อเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
0: จริงป่ะอา
1: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจอ
0: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
1: สวยสวย
0: งานฝีมือเลยเน
1: า
0: ะ
1: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
0: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
2: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่3ที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
0: ต้องใช้ฟัน
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
0: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
0: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
2: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
0: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
0: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
2: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
0: ถาวร
2: ค่ะ
0: หมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
2: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
0: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
2: ได้กว่า
0: โอเคเชิญครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
4: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
0: ฮะ
2: 5นาทีเองเหรอคะ
0: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟัน

0: รู้ไหมครับ
1: มีครับ
0: อ้าวถามเลย
1: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
2: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
1: สองเดือนกว่าคร
2: ับ แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
1: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
2: ใช่ใช่
0: มันโยกขนาดไหนครับ
1: มันก็โยกแบบว่า
0: จะหลุดแล้วล่ะ
1: คานจะหลุดแล
3: ้
1: ว
3: เขารักษารากฟันให้
1: ครับผม
3: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
1: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
0: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
2: เสร็จแล้ว
0: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
1: ้ชมพูครับชมพู
2: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอบผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไปกรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
3: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้าไป
2: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
0: เฮ้ยขนลุกเห็นไหมต้องดูแลฟันให้ดีนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
2: เป็นครั้งคราวค่ะ
0: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
2: ปกติชอบกินไส้อั่ว
0: คุณอานะครับ
3: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
0: ชอบหมดเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
3: โอ้ยถึงนะ
0: ถึงโอ้โห
3: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
0: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
3: เครื่องบิน
0: ก็มีบินไปลงแล้ว
3: ไปเครื่องบิน
0: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
3: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
3: นะ
0: ปุ๊บๆๆๆๆๆเงี้ยนะ
3: มีวันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่อ่ะพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนอ่ะนะ
0: ฮะชอบฟัง
3: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
2: นะคะลุ้น
3: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นๆไอ้ใบพัดหยุด
2: ทําไงคะ
3: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
0: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
2: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
0: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
2: ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
0: ขอมีฮะด้วยว่ายน้ำแข็งไหมครับ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
0: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
3: มายกมือว่าย
0: ตรงที่เราจะไปนี่นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
2: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
0: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
2: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
0: ้
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
0: มันหลุดง่าย
2: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอด แต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
0: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
2: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
0: โดยเฉลี่ยครับ
2: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะตรงนี้มันก็ผุตาม

0: Corp ได้เหมือนกัน
1: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
2: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกระเองคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณนามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
4: ไม่ร้อนใจร
5: ้
4: อน
5: แล้วอ๋อนี่ใช่ไหม
3: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
4: ่65ค่ะ
3: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามา
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเลยทำจริง
4: จริง
3: มีปวดไหม
4: ไม่ปวด
3: มีโยกไหม
4: ไม่โยก
3: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
4: ไม่มี
3: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงเอ้ยคุณหมอไข่ลูกกระทาเราทานเยอะๆอ่ะมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
5: ทานมากเหรอ
3: คอเลสเตอรอล
5: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
3: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
5: ใช่สูง
0: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
5: เท่าไหร่
4: เท่า20ค่ะ
3: อันนี้2กระทงก็เท่าไหร่40
4: 40 40
3: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับนี่ขอบคุณอาครับ
0: เรามากับป๋า
3: สบายเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเลิกรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
0: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติก
5: คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
3: ่ย้อนกลับไป
0: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
5: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อแล้ว
0: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงือก
3: หัวหมอก็จะไปโดนเหงือกใครจะกล้าไปคะวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
6: ่58ค่ะ
3: อุ้ยจริงป่ะ
6: ค่ะ
3: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหร
6: ออันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
3: โอเคเจี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำหน่อยครับ
5: ไม่เอาดีกว่า
6: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
5: แล้วชื่ออะไร
6: ค่ะ
5: ชื่ออะไรครับ
6: คุณยอดชายค่ะ
3: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
6: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
5: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไรฮะ
5: เบาหวานตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
6: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
5: แต่งอายุเท่าไหร่
6: แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
5: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
6: ดูตั้งแต
5: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
6: โอ้ดูค่ะ
5: ทีแม่ปิงดูป่ะ
6: ก็ดูค่ะ
5: ย่อยกระล่อนดูป่ะ
3: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
6: น่าจะไม่ได้ยอมเสียสละ
3: ยอมเสียสละไปดีกว่าขอบคุณครับไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดู
5: เท่าไหร่เนี่ย
3: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
5: สนุกดี
3: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
5: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆบ้าง
3: นะฮะ
5: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
3: ้คุณหมอนะครับ
0: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่เนี่ยดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้4ภาคเลย
3: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับมาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
5: พอแล้ว
3: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
0: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
3: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
0: ขอบคุณมากครับ
3: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเออเน
0: ี่
3: ย
0: ไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
5: คุณหมอทานเหรอครับ
1: คุณใหญ่พาซ่า

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่า

ว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้นั่นถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี้ก็ต้องหาอะไรที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้
นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสะสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเมื่อกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังลัพเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแก่เราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะ
ธรรมปัญญาของเราเนี่ย

ให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้ารัฐที่ต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีได้หลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาเสียก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยและผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเ

พราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้งสี่เนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยอันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพินิจพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติ

ก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา

นั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจพิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นเมื่อกว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผมปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระประเจกผู้เจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็เนื่องจากว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารปฏิบัติแก่พระประเจกพระเจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นสิทธิด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะผลบุญที่ตนเองนั่นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุข
ให้บังเกิดขึ้นแ

ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางเสียก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความโชคดีเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนขออำนวยพร

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พอดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนเออแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวล็อกใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถ

0: ช่วยได
1: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
0: โอเคค่ะ
1: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตาเหมือนเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
1: ้ให้ดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
0: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
1: ยายพามาดูโรงเรียนหนูเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
0: โอเคค่ะ
1: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่
1: เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพันโลงไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพันโลงเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำใ

ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารละเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้ดูนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: ที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดๆๆๆแล้วเดี๋ยวปัดๆเศษขี้ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ไหมครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี่มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสต์ลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํางานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให
1: ้
0: เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรออย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก
1: ็
0: มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได
1: ้เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกปิ๊มดีดกีตาร์อะไรเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นใครเห็นอยู่
0: บางทีเราก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนน
1: ี้
0: เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทํามาอาจจะเลอะ

0: ็คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการนำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
2: ่แต่นะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาอะค่ะหรือว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมา
3: ดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
4: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะ
5: ค่ะ
4: ระวังเลอะนะครับ
5: ค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อย
2: ๆสวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยแล้วคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูทรุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ใ

ก็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี่ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าตังค์ได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคันนี้หนึ่งรอบคันนี้ต้องสมรวมนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าไอ้ที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกันใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดุม
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะลงมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดือนจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเทที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให
2: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็

0: วกกระดิ่งสำหรับใส่ชายเสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: มากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรเขาอันนึงสวยจังเลยอ่ะ
2: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดๆค่ะ
0: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
3: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆนะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นละฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่างๆ
1: ครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมณี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันมอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

0: อ้าวอีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้
1: ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นเนี่ยไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียนไปนับซะ33เสียนเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณจะนมิตเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตาเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: อ๋อบริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้ามั้ย
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: แล้วมาขอพระนามมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏิ
0: 54โกฏิ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามเนี่ยว่าไปถามไปตกลงราคากัน

0: จ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
0: ์ครับผม
1: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ริบที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: แต่ด้วยความศรัทธา
0: ครับ
1: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
0: ์ครับ
1: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
0: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
1: ว่า
0: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
1: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
0: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
1: ทองคำ
0: ครับผม
1: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
1: เสียใจไหม
0: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
1: มีศรัทธาจริงๆ
0: ครับมีศรัทธาจริง
1: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
0: ครับผม
1: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
0: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
1: ็เลยทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอก็เลย
1: ไม่ขาย
0: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมมั้ย
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้า1ด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
1: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
0: ครับ
1: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
0: ครับ
1: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
0: ครับผม
1: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
0: ครับ
1: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
0: ครับ
1: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
0: บุญครับผม
1: สงบ
0: ครับ
1: อะไรเรื่องเป็นไงสร้างได้สร้างไหม
0: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1: ฉลองไหม
0: ครับฉลอง
1: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
0: ครับนิมนต์พระไปอยู
1: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
0: ครับ
1: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ครับ
1: เศรษฐีหมดตัว
0: เศรษฐีหมดตัว
1: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
0: ครับผม
1: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
0: ครับ
1: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
0: ้ครับ
1: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
0: เมืองมคต
1: เลิกระบบการกดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
0: ครับ
1: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เปิดโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
0: ครับ
1: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
0: ครับ
1: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
0: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
1: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
0: ครับครับผม
1: ทำบุญมากทำไม
0: ครับ
1: ทำไปทำไมห้าม
0: ครับห้ามเศรษฐีทำ
1: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
0: ครับเทวดามา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ
1: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขสายแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
0: ครับ
1: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
0: แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
1: ไม่ตอบ
0: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: ครับ
1: ยกมือขึ้น
0: ครับ
1: ชี้ไปให้พ้นนะ
0: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
1: ไปให้พ้น
0: ครับ
1: เท่านั้นเองท่านมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
0: ้ครับผม
1: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
0: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีที่อยู
0: ่ครับ
1: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
0: ครับผม
1: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ
0: โ
1: อ้เศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
0: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
1: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
0: ครับ
1: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
0: ครับ
1: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววันนะก็จะผ่องใสขึ้น
0: ครับ
1: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
0: ้ครับ
1: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
0: ครับ
1: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
0: ครับผม
1: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
0: ครับ
1: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
0: ครับ
1: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่ไม่ได้ทีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลือใครจะปรึกษาได
0: ้ก็ไปปรึกษา
1: พระอินทร์ละคราวนี
0: ้พระอินทร
1: ์พระอินทร์เธอคิด
0: ครับ
1: ไม่ยากหรอก
0: โอ้ทำอย่างไรเล่า
1: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
0: ครับ
1: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
0: โอ้เรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
1: ตัวเงินไม่มี
0: ครับ
1: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
0: ครับ
1: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
0: ครับ
1: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
0: ครับ
1: กลับมารวยดังเดิม
0: ครับผม
1: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
0: ครับผม
1: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
0: ้ครับ
1: เนี่ยเจ้าภาพสองคนเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์มันสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสลีของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ ขอได้ไหมชาติก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาชาติไม่ได้
0: ครับ
1: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
0: เป็นยังไงครับ
1: สิริย้ายครับ
0: ย้ายสิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์ชาติ
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
0: ์ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละ

0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วเศรษฐีย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
0: ย้ายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้มั้ยใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
0: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
1: สงสัยจะมาหา
0: ครับ
1: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
0: ครับ
1: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถึงพุทธเจ้านะคนเนี้ย
0: ครับ
1: เขาเป็นพราหมณ
0: ์แต่เกิดความสงสัย
1: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
0: โอ้ไม่มีบุญ
1: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
0: ้ครับ
1: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
0: ครับ
1: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญคนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
0: ครับ
1: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
0: ครับ
1: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
0: ครับ
1: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
0: ครับ
1: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
0: ประตูใหญ่
1: ปิด
0: ครับ
1: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
0: ครับ
1: นอนไปเช้ามืดนะตี 4 ครึ่งก็ตี 4ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
0: ครับ
1: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
0: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
0: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ้
1: ตัวเมีย
0: เอกอีเอกเอก
1: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5 ตัว 10 ตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
0: อ๋อไม่มีนม
1: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยม ไก่เห็นตีน
0: งู
1: เห็น
0: นมไก
1: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
0: ครับ
1: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
0: ครับ
1: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
0: ครับ
1: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
0: ครับ
1: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
0: ไม่มีคร
1: ับ ไก่มีนมไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน

0: ครับ
1: พออีตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
0: ครับ
1: โอกอีโอกโอกฟังให้ดีฮะ
0: ครับ
1: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
0: ครับ
1: ตื่นมาสู่โลก
0: ครับผม
1: นะนั่นคำว่าขันไอตัวผู้มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
0: ครับ
1: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
0: ขันที่สอง
1: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ขันที่สาม
1: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
0: ขันที่สี่
1: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
0: ขันที่ห้า
1: เกิดเป็นไก่มันตั้งห้าขัน
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
0: ครับ
1: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
0: ้มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู
0: ่ครับผม
1: ห้าขันไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เด็กที่สารแนช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
0: ครับ
1: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
0: ี
1: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
0: ครับ
1: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านนะยังเลยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ซักผ้ายังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: กรรม
0: ครับผม
1: เราต้องนะขันอาสางาน
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
0: ครับ
1: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
0: ต้องพัฒนาตัวเอง
1: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วสู้หรือยัง
0: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
1: สู้หรือยัง
0: ยังครับ
1: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
0: ไม่ชนะครับ
1: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ครับ
1: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนโมโหเลาะบ้าง
0: ครับ
1: บางคนมาทีไรนะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องอีกแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
0: ่ครับ
1: มาหน้าเศร้ามาทุกที
0: ครับผม
1: เราเบื่อ
0: ครับ
1: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
0: ครับ
1: ไปบรรยายเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
0: ครับ
1: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
0: ครับผม
1: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยโผคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะท่องยิ้มให้ฟังสิ5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเงี้ย
0: ยิ้มไม่ยิ้ม
1: เฉย
0: ครับ
1: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเงี้ยแล้วมอง
0: ครับ
1: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาจะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
0: ้โหทำหน้ายุ่ง
1: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
0: ครับ
1: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
0: ครับ
1: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ครับ
1: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจี๊ยบเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: ครับ
1: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
0: ฟังว่าเป็นอย่างไร
1: แซ่บแซ่บที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ่บ
0: แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
1: แม่น
0: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
1: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
0: ไก่แซ่บ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช
1: โคราช
0: ครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: อร่อยไหม
0: อร่อยครับ
1: ผมกินไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: มันย่างไปย่างมา
0: โอ้ย่างไปย่างมาม
1: ันย่างไปย่างมา
0: ครับผมมันไม่หยุดสักที
1: ไก่เดินไก่เดิน
0: ครับ
1: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
0: ครับ
1: เออไก่มันไม่มีเศร้า
0: ครับ
1: คนเราก็จะเศร้า
0: ครับผม
1: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออจะไปมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
0: ครับ
1: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
0: ครับ
1: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
0: ครับ
1: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
0: ครับ
1: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เออฟ้าหนาหนามากก็กลายเป็นเพดาน
0: ครับ
1: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
0: ครับ
1: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
0: ครับ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: รุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะสบายใจได้
0: ครับผม
1: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
0: โอ้สาวอะไรครับ
1: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
0: โอ้ครับผม
1: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
0: อ้าวครับครับ
1: รุ่นสาวเราบัน
0: ครับ
1: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
0: ้ครับ
1: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
0: ให้มีความอดทนเขาไว
1: ้เออขันติสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ไก่มันก็ช้ำมือมือขัน
0: ครับ
1: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
1: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
0: ครับ
1: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
0: ครับ
1: อ้ามึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
0: ครับ
1: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
0: จะได้เป็นอะไรครับ
1: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
0: ครับ
1: เนื้อมีสามส่วนอันนี้มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นอันนี้อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
0: ครับ
1: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
0: ัง
1: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
0: ้ครับ
1: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
0: ่
1: นะไปขโมยชมพู่สมผ่านไก่เยอะ
0: อ๋อไก่เยอะ
1: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
0: ครับ
1: ชมพู่ลูกละ5ที
0: อ๋อเพราะฉะนั้นก็
1: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
0: ครับ
1: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
0: ่ครับ
1: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
0: ่ครับ
1: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
0: ครับผม
1: กรอบอร่อย
0: โอ้กรอบอร่อย
1: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
0: ครับ
1: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
0: ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
0: ครับ
1: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
0: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
1: ไก
0: ่ครับ
1: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
0: ครับ
1: เมียเราไม่ให
0: ้ครับ
1: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
0: ครับ
1: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
0: ครับ
1: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทงครับ
0: ครับ
1: นู่นเอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช้เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
0: ครับ
1: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
0: ครับ
1: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
0: ลงอาบ
1: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
0: ครับ
1: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
0: ครับ
1: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
0: ครับผม
1: แปลว่าอะไร
0: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
1: อดแหลก
0: อ๋อครับ
1: อด
0: ครับอด
1: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูสิริเป็น
0: ครับผม
1: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
0: ครับ
1: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
0: ครับ
1: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
0: ครับ
1: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
0: ครับ
1: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
0: ครับ
1: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
0: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
1: เมียจะเป็นอะไร
0: เป็นพระมเหสี
1: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
0: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
1: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
0: ครับ
1: เรื่องมันก็จบ
0: ครับ
1: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
0: ์ครับ
1: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มา
0: ครับ
1: ปุเพกตปุญญตาและ
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: คนมันจะดีในธรรมหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
0: ครับรู้จักครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
1: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
0: ครับ
1: อยู่ในที่ที่สมควร
0: ครับ
1: สอง
0: เสาะคบคนดี
1: สัพปริสูวสังเสวะ
0: ครับ
1: สาม
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: และสี่ปุ
0: เพกตป
1: ั
0: ญญาตา
1: หนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
0: ครับ
1: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
0: ครับ
1: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
0: โจร
1: นกอะไรฮะนกอะไร
0: แขกเต้า
1: ครับพี่น้อง
0: ครับ
1: อยู่ในรัง
0: ครับผม
1: แล้วเป็นไง
0: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรัง พ่อแม่ก็ออกไปหากินพอพ่อแม่ออกไปหา

0: กินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ
1: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
0: ครับ
1: เช่นแมวแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยท่านเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
0: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
1: มันไปตะลอนตะลอนไปหมาเคยเห็นมันไหมตัวผู
0: ้ไม่เคยเห็นครับ
1: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
0: ้ครับ
1: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
0: ไม่มี
1: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
0: ๆครับ
1: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
0: ครับ
1: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
0: ครับ
1: เป็นกรรม
0: ครับผม
1: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
0: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
1: พอบินได้ป้อแป
0: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
1: แม่ถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ไงบอกให้ยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
0: ซ่องโจร
1: ซ่องโจร
0: ครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
1: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
0: ครับ
1: ฟังภาษาโจร
0: ครับ
1: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้งี้งี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
0: ครับ
1: นกแขกเต้ามันจำไหม
0: ครับได้ยิน
1: ได้ยิน
0: ครับจำไว้
1: แล้วเป็นไง
0: ครับก็จำไว้
1: อีกตัวหนึ่ง
0: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
1: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
0: ๆครับผม
1: เชื้อเชิญกัน
0: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
1: แล้วเรื่องเป็นไง
0: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
1: พระราชามานะ
0: ครับ
1: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
0: ่ครับ
1: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
0: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
1: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
0: ครับ
1: มาทำหาทำไมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
0: ครับ
1: พระราชาท่านได้ฟัง
0: ครับผม
1: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
0: ครับ
1: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: พอนกแขกเต้าตัวนั้นเจอพระราชาที่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
0: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
1: โอ
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมากชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
0: ครับผม
1: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
0: ครับ
1: 3เดือนครั้งนึงใช่ไหม
0: ครับ
1: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
0: ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
0: ครับ
1: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
0: ครับ
1: ทำไมล่ะฮะเด็กๆทุชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
0: ครับ
1: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวัสุทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไอ้คนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันอย่างนี
0: ้ครับ
1: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
0: ่ครับ
1: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่

0: คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปเทศวาสะสองสัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็น

โดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้น
อย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆเลื่อนออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยเถิดไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่น

เด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวากหนามหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือ

พื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเรา

ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะ

้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอการจริงๆแล้วว่าอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเราก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะเราก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันบรรณาคบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาแต่เป็นบทเรียนการทำมาอยู่เสมอว่าเอที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้แหละที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้แข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีๆ ดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี่มันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอตัวตัดสินว่าคนนี้ควรครบไม่ควรครบที่ดีที่สุด
ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกใน3ด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาตมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณา

0: รู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จพอได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีมันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเปาเป็นตัวแทน
1: ก
0: ็
1: แบบเวลาแบบน้องๆทำทีนี้ก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย์
0: วิดพื้น
1: บังจำแบบซิทอัพลุกนั่งเลย
0: แล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: พอเป็นขอผมดูตามปีก็คือ10ครั้งครับ10ครั้งแต่ว่าคุณเป็นชั้นปีมุสมอนก็10ครั้งถ้ามอสองก็อีก10ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พัก
0: เลย พักคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทาการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมุติว่าเราถือว่าท่านรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะ

เพิ่มเป็น12ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

0: 그러면 애님 애니 그 노래 하뭐 잠깐 말하면
1: 룸 롬, 몇 백만 이게 막 많이
0: 아 คือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าไอ้การบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นอาตมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่นักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปอยู่มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่ามันเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังเวเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีของอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญกราบนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้

ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมครับกำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบ่งก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่ามันถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลก100คนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่1เก่งที่สุดกับคนที่100เพราะว่าไอ้ฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่เรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมา

ขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับอย่างนี้

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงห์โหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของหลวงพ่อนี่ยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยตัวมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาตัวมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าจะมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานเอตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่า

0: อาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าอีกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้ AI นี่ทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าพวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยทุกว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมาในเรื่องนี้ยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจดว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม่แต่ของใครของนั้นต้องมาใช่แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อสองข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อนี้อาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลองใน Facebook จะได้ไหมก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสาย ก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั้นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีจริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏิเพราะนั้นการอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจัดกระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับ

เปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่เรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
5: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
5: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
5: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก

0: ากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ต

0: นำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาด

ใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสะ

ภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปะติขันหาตุอัมหาอากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาลกตานังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

โอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนัง

ตุสุขิตาหุนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหุนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาหุนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหุนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหุนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนา

เป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามัตตกะภัตต์ในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็ม
ก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดร
จะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอ

พระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวาย

สังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ในYoung Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งด้านวรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมาก

0: มากๆแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่แก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมมันไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
1: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีๆมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ
0: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
2: มีต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
3: ดอกไม้สวยๆน่ะก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
4: ขนาดนี้เอาไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน

0: เองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7สักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกอ่ะเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดนะสิจะมาให้เขานั่งรอรับส่วนบุญจากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นน้อยนิดน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: เราเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะเปาะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วในการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโปรดลูกคนนี้ไม่โปรดคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วหรอถ้าพ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนรคุณบุปการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจพวกอ้วนเลย
5: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิว่าลูกพ่อโลกนักเรียน

0: ดีเด่นของโรงเรียน
1: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
2: จะอายอะไรวะ
1: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกไง
2: หัวไอ้ทุเรศเลย
3: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
4: ทำไม
3: จะได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
4: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
5: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากให้มันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
6: ทองไม่ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้
7: ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหล่ต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกสิ่งอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึกว่าตัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียวไปหมดด่าไอ้นี่จับไอ้นั่นจับไอ้นั่นด่าไอ้นี่อุ้มไอ้นู่นด่าไอ้นี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพจกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพจเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างแล้วจะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสืออะตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได้อะ
2: ไคลแม็กซ์ของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีใหม่โอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่าในวรรณยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์

0: และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนักปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นักปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
3: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
2: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
4: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
2: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านหรือท่านอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆนะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินทร์อินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
2: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสอยดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงเห็นว่าคนที่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองเนี้ยทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
1: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะค่ะ
2: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
6: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
2: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยประมาณละ

0: ถ้าอย่างทองเนื้อเก้าเนี่ยมัน55ตอนก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่ไหมแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นลายปักลายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
1: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะค่ะ
0: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้อะคือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวห้าวอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็ เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
2: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
0: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครว่ามีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอ
2: ่
0: ะ
2: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
0: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12 13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
3: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
4: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทำงานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
5: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลัง ไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตั๋น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยสุดท้ายให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวโอ้ยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางไปเดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟัน
0: อัน
2: นี้คือเพราะฉะนั้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
2: รากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
2: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
2: เส
0: ีย
2: ฟันทานไอศกรีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธ
0: ีทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
2: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
2: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
2: อย่างยกอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะ
0: คร
2: ับแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
2: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส
0: ่
2: วนใหญ่เป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอ
0: ัน
2: นี้เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
2: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนนึงที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นกับชุ่มชื้นพอระคายก็ชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้น หรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทียม

0: ทำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาจะเติมถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศครับก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
1: ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูงทั้ง2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เหรอคะ
0: แล้วพบในผู้สูงอายุเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูงข
0: ึ้
1: น
0: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนที่สูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้น
1: อ
0: ันนั้นเป็นจะเป็นบ่อยมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
1: ะ
0: ฮะตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปวดทีแรกๆไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีต้นๆนะตอนนั้นคือปัญหาจริงๆรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากนี่ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่
0: โรคปริทันโรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบมีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบ
1: ๆ
0: ปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกนี่ฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้นมันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะนี่เนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
1: ะ
0: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยโรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
1: รากฟันนี่นะรากฟันเลยนะ
0: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับ เขานอนกัดฟัน
1: ค่ะ
0: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็อาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลง
0: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวนี่จะสั้นมากนะฮะ
1: อัน
0: นี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียงบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: นะ
0: ผู้สูงเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะ
1: อัน
0: นี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหม
1: คร
0: ับตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันเพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟันมันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่าย
1: ค
0: ราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทพองามก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากวิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดผู้สูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอันน
1: ี้
0: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอครับเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกล
1: ิ
0: ่นปากคนก็ไม่อยากคุยมันในทีวีไหมที่คุณพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนี่ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายในชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์มก
1: ็
0: คือว่า

0: คราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปากโรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในตรงปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะทำให้กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที ่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่3เนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่าขอฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ฮะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคล้ายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบในลักษณะนี้นะคะ ถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

0: นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะพอเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะคะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักกีดต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะอ ข้าวต้มปาโตน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปาโตน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วก็ไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีคำพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช
1: ่ค่ะเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาเห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกแต่เขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เรากำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให้
1: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีความร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี่ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2 4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย
3: จะต้องออกก็ได้ใ

0: ใหญ่เรื่องอะไรสอนให้เป็นหัวร้อย
1: ข้าวอย่างนี้มันด้วย
2: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านไพ่ออกมาแล้วไอ้ลักเอดำเราไม่มี
1: ชนะผมเ
2: นอะผมชนะแล้วของชนะ

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเกมผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบริกของท่านออกเล่นกีฬาบริกของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นเราไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วครูพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วยน
1: ั่
0: นนะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเงี้ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเงี้ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทําอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกําลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิด

นี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจากบิกินเนอร์ก่อนบิกินนิ่งมาแอเวอเรจนะใช่

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจํายังดีมั้ยบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ําบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจําเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจํากัดหรืออะไรตรงเนี้ยค่ะก็จะได้ช่วยทําให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทําให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทําให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมโดยที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: แล้วโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได
1: ้
0: ด
1: ู
0: เนาะยิ่งไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนําว่าที่จริงแล้วออกไปทํากิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: เภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเบจิทายครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชิงน้อยโสพลพาณิชย์ครับคุณสมชายโดยกระดุกคุณไตรจรูญจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณพันจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

พานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มี

สีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกฏให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ยับว่าเย็นและเย็นเย็นเยียบนั้นทุกยอมยานเขาดงจาก

ไพร่ำพันละนาแนแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูโชคชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมัสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมมนาถเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกราเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตตุพัดต่างข้าวสัตตุหงสัตตุก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตนาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียจัดประจงให้เป็นสเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายากท

ันจงเอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดนะตรงนี้

เล็บเที่ยวถือคอถือคอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองนิด

รอันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลอย่างอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏ

อัจจุโตอันวาพระอัจจุตะฤาษีผู้ทรงพรตยถาปเทเส

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบ

0: ฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเรา

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA

0: ที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ unrated bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป unrated bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ high risk high return เช่นเดียวกับกลุ่ม non investment grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม investment grade กลุ่ม non investment grade และกลุ่ม unrated bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า high yield bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม non investment grade และกลุ่ม unrated bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม non investment grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม investment grade ที่มี rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ rating BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม unrated bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

0: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
6: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: แม่มาม
10: าเร็ว
11: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
9: กันเลย
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
12: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเอ้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครนี
1: ้ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอนาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระ

ราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาส่งมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับ

ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8 มีนาคม 2569สิริอายุ103 ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30 มีนาคม 2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4 ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์ห่วงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นรวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4 คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตมหานครรวม8 รูป
และเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณนประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิขนาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
นายสุภกรนิวาสสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.1. ในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทศรุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

0: แต่แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะท่านผู้ชมมาที่วัดเทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสประสุทธัตเทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ไหนบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพบอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพแล้วสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้

เอามาจากไหนที่ไปเรียนครับว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆเราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพลาดผิดพุทธโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครเราจะไปเราไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอาลูกไปดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้โยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมภารยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวแถวบางปะหันไปเรื่องอ่างทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งแต่ถุนบ้านกินหมากเป็ดกระเดินแต๊ดแต๊ดแต๊ดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปแต่ถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่ตมาถามถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมเอ้าก็ท่านบอกว่าแม่ท่านจุกุลทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตสวัฒนดิโลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่ณบ้านทรงไทยแล้วหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ้านคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บแจ๊บแจ๊บอาตมาว่างั้นท่านเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจาก

ด้วยจากขนาบด้วยจากพื้นก็พื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละสองสามแผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิคนลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าวาดลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะโดนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็ดินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังล้านห้าเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้สามพันของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธวีวงศ์ทวีศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่ก็เป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะใครมันจะมาบ้านฉันหรอคนมันฐานหน้าต่างกันไม่เข้านะท่านนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็คุยกับใครก็ได้แต่คนแก่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันเหงานะท่านนะขาแข้งเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุดแต่ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำและไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้เตือนคนที่สุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณยมวินัยคุณยมนุญาสังทองตระกูลสังทองกฐิตมาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัฐเจริญกระชัยการช่างแหมมีอะไรท่านมีทูปเทียนแพรมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในติมีเด็กมาพามารัฐเจริญชาติโทรมาลุงอาโยมก็จะไปนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าที่ร้านลุงอาต้อนรับด้วยนะจะไปนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากันสามคนจำได้ตัวเอ้าพี่มีธุระอะไรล่ะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยก่อนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกลวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษานิมนต์ท่านว่าหลวงพ่อวัดบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อพัญญาผมพ่อพัญญาสมัยนั้นจนจะบวชพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดู

ูแลให้จากนั้นมาลูกเต้าเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยรู้บุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพันยาทั้งคนดวงยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุกุลไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระอย่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็เลยว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกับนุ่นปูชมพู่โอ้สะอาดสะอ้านเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะจะถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มชนะโยมฟังเยอะพอเทศจบเขาก็จัดแจงใกล้ๆจะจบเขาก็จะเอาพานออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่พานประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะข้าวชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกผักก็ถวายผักโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเลี้ยงตะเข้ไม่ต้องถวายตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมี2ซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000 บาทครับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อย130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อยนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าศึกหรอด้วยนะยังไงก็ประมาณสัก 3,500 อาตมาเหลือ 1,500 เขาถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้ไม่เอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเท่ากันก็ดีอาตมาก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงบอกโอ้โหนิมนต์ท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงิน10,000, 20,000, 30,000, 40,000เป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมีนายคุณองค์ยาวได้ญาติโยมมาแล้วอย่าทำแล้วท่านจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกก็จะมาให้มันก็เป็นสุดเป็น

มาพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนตั้งเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันน่ะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเอาเข้ามาทำไม

ถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศก็การว่าท่านไปโกงไงว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่ได้ประกาศเงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานอาตมาก็ฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์สี่ห้าปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่2วัดเท่านั้นเอง1วัดฝางวิเศษชัยอ่างทอง2วัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6ชั่วโมงครึ่งท่านเหยียบไปนะท่านนะ120เผลอๆไม่มีใครก็140ไปดูโยมพระโถอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมฝ่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดหลวงพ่อครับในพิธีพุทธภิสในพิธีก่อนวันตัดลูกนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่านมีแต่คนบ้านนอกทางนั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละก็ให้โยมเขานับแผลบแผลบแผลบถวาย20,000อาตมาก็เลยบอกเจ้าวาดบอกโยม20,000เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกล้อโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก 6-7,000 อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศาวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยิบวันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิษฐ์ท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันมาในขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจีนคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชียวขอพบคุณนางจีนคนนี้โอ้โหท่านอัศจรรย์คือหากทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนาจีนผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหไอ้นี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนาจีนก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่นะเลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50ทีชาประมง

0: นี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2คนเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่2คนเฉลอที่ได้ปลามายอมให้เครียดหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่2มาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรค์ประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอให้แบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของมันคุณนางจิตโกรธมากไปลากตัวมันเขี้ยนยับเลยท่านแล้วข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาในงานเป็นร้อยๆโต๊ะก็เห็นถามว่าแล้วไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่เขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารยึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยมมรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอาชาตินานโน้นเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชัวร์ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชัวร์ๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์หลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชัวร์หลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชัวร์จำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่ หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น. หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้สองวิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.

0: ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือฟันมีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับ พราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการ

ลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับ

รู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพอนานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือหลักการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้นั่นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎี

มันก็เป็นสัตธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัด
ไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้นั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อ

มาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงาน

0: ช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือ กัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐ

0: และก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงเสี่ยงซะด้วยสิ
2: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยปัดอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เจอทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: ค่ะเรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
5: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค
1: ่
5: ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้ครับ
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
4: ็มี3ทิศทางเลยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
5: งได
1: ้
5: เล
1: ่
5: น
1: ครับผม
4: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้เหรอครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
4: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วทีนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
4: ่นั่น
5: เ
4: ลยสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะคะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึกบึน
5: เท่
1: าขนาดนี้
5: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: แล้วจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: เ
0: ลยครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมัน
1: ไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
1: เป็นชีท
2: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่
3: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้ง2ท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
0: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
2: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะสมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็จะนั่งฝั่งนั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
2: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
2: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหม
1: ุ
2: นกันนะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
2: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
2: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
0: บ
2: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้ค้างเสือไป
2: เมื่อเราผักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
2: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงต้องก้ม
2: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
1: ข้าม
2: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็คืนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
2: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านน
1: ี้ครับ
2: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มือนึงว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิมแค่นี้
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับ

0: ผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
1: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
2: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะ1รอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับพยักร้าย9942พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วลุยเลย
0: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
1: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
4: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากขางเสือหรือเปล่า
0: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
1: ยูเทิร์นแล้ว
4: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากหางจะออกถูกต้อง
1: ตามสเต็ปเลย
4: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
1: ข้ามซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
4: ่ค่ะ
1: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
4: โอเคขั้นที่3ก็คือหางเสือเปลี่ยนมือค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
4: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิลหรือเปล่า
4: ใช
1: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
4: ไป
1: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
4: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
1: เย
3: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไปได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากๆเลยครับ
3: คร
1: ับ ขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวท์ทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้าง
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวท์ทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวท์ทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดี
1: คร
6: ับ
1: อาจ
6: ารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยักร้าย008นะคะและคุณพยักร้าย992ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
7: ยักษ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
8: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณยังนู่นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีอ่ะกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี่ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ค่ะข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์หนึ่งนะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษา

0: ็นยังไง
1: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
0: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวัง
2: ข้อควรระวัง
0: ใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
2: ทำไมล่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
2: ค่ะ
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
2: ไม่ได้เลย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
1: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอย่างไรบ้างครับ
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
2: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากยิ้มเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
2: ในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
1: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค
2: ่
0: ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
2: เนี่ยชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านฉลุยในครั้งนี้ค่ะคุณแม
2: ่ครับเล
1: ยเยี่ยมเลยครับขอบคุณมาก
2: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากราย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์คุณพยาไร008และพยาไร9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันมาในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
2: ครับผมครับ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดี

แรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ค่ะ

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ช้าง
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมอง

0: ึก
1: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้านปลายชีวิตของตัวเอง
1: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได
2: ้เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสสงไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
0: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่า ออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจ่าได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
3: ก็ดีเหมือนกันนะนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลยก็จะได้ความรู้อีกหน่อยนั่นคือบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
1: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะเขาได
0: ้ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับ
5: ค่ะ
4: จากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
5: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท ท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
4: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ซึ่งเป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่น่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้ว ทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่าย

0: งานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณซะ6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดซะ2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ย

น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: ็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาและยางถามทานยาและยางเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างเงี้ยค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจ และการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับ

0: คงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ญใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่ายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟท์ของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้ไว้มันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาละล่ะเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรออิ้งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด

0: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
1: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
2: พวกฟันล้มเหงือกล้นก็มีอะค่ะเคยปวดฟัน
3: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
1: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
4: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
1: ลุงใหญ่
5: พาซ่า
6: ซ่า
5: ซ่า
1: ครับผม
7: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
8: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
7: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
9: ได้เลย
7: มีหมออยู่ข้างๆ
9: อย่ามาขูดหินปูนผมนะ
7: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
9: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โหสองหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
7: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
8: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค
9: ่
8: ะ
9: เดี๋ยวกลัวแล้วหน้าด้าน
0: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
7: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
9: ภาคพิสดาร
7: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
9: ไม่เราก็เอา
7: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่างๆ
8: มีทั้งเก่าทั้งใหม่
7: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
8: ่ยังเลยค่ะ
7: ยังเลยคุณอาครับ
9: ครั้งแรกคร
7: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไปตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่คล่องใจมากนะครับ เพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
8: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
7: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
8: ด้วยค่ะ
7: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
8: ด้วยค่ะ
7: ผิดวิธี
8: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
7: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
9: ก็
7: น้อยนะผมว่าคนไทยอ่ะ
9: ไม่ครับใจร้อน
7: ถูไว้ก่อน
9: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
7: แต่ยังแข็งแรงไง
8: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
9: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
7: ่
9: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
7: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
8: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
7: โอ้โห
8: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
9: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเฮียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเออไอ
7: ้ผมเพื่อนกัน
9: เพื่อนกันหลงไหวเข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมด
7: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
9: แก่หมดเลยแก้มตอบขนาดตรงนี้หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
7: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะ อยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
8: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็แปรงลิ้นด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดกร่อนฟันได้เหมือนกันส่วนที่3ก็คือว่าในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
7: ของคุณอานี่พบหมอ
9: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูนเพราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่มั้ย
8: ใช่ค่ะ
9: นะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
7: ชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
9: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
7: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วเฮ้ยเ
3: ริ่มแล้วสอนมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนฮะยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยครับต่อยครับต่อยครับต่อยครับ
8: ก็เชียร์ใคร
7: น้ำเงิน
8: นั้นเอาแดง
7: นั่นแหละ
8: แดงสู้สู
7: ้เอาให้หนักชนะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
8: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
7: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
9: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
7: มาขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
9: ครับครับ
7: นี่ไง
9: เจริญพรโยม
7: ได้บุญและตังค์ก็ไม่เสียด้วยดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหน
5: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
7: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาซ่ากันต่อกับ
10: ลูกยาพาซ่าเย
6: ่เดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
7: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
9: ชาชัก
7: นี่กำลังชักอยู่เลยนี่อย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
9: ชามบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะ
7: ชักเดี๋ยวจัดชาชักให้หน่อยนี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้าหกขึ้นมาละโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนแล้วเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
9: ไม่เลี้ยง
7: เดี๋ยวสิโรตี
11: จ้าม
7: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
8: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
7: เอามะม่วง1เอาอะไรครับ
9: ทุเรียน
7: ทุเรียนโอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
11: ทุเรียนค่ะ
7: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
11: มันเป็นทุเรียนกวน
7: ค่ะเอาทุเรียนกวนไม่เข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันไหม
11: จ
7: ้
11: า
9: ได้
8: อร่อยค่ะ
9: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
7: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
9: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
7: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
8: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่แบบว่า ตั้งแต่วัยทำงาน
7: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
8: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่วๆไป
7: แข็งๆก็ได้เหรอ
8: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่
7: ม
8: เวลาตอนที่เราไปเลือกเสื้อค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่มๆ
7: เดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุงมาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลัก
12: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: ชุดนั่นเท่าไหร
12: ่ชุดราคา 8,000 บาท
7: กันเองนะ 1,800 ได้ไหม
12: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพ
7: ี่อ๋อเหรอหนังวัว
12: ใช่ครับ
9: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
12: ันเล็ก350บาทครับ
7: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
12: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
7: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
12: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็นปากกา
7: อ๋อเป็นปากการะบายเอา
12: ทำมาตั้งแต่เด็กก็ประมาณ20ปีแล
7: ้
12: ว
7: โอ้ทำไมถึงมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
12: คือเป็นภูมิปัญญาทางบ้านเลยครับที่บ้านเขาสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
7: เราก็ชอบ
12: ครับผมเลย
7: อยากจะรักษาไว้
12: ใช่ครับ
7: อย่างอาเนี่ยคุณอาเป็นชอบงานศิลปะมากอาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
9: ก็เมื่อเด็กๆอะหลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากิน
7: อ๋อเหรอ
9: ผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
7: จริงป่ะอา
9: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนก็สนใจฮะสนใจอ
7: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
9: สวยสวย
7: งานฝีมือเลยเน
9: า
7: ะ
9: ละเอียดดีมากเลย
7: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
8: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
7: ต้องใช้ฟัน
8: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
7: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
7: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
8: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
7: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้ยาอะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
8: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
7: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
8: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
7: ถาวร
8: ค่ะ
7: หมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
8: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
7: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
8: ค่ะ
7: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่
8: า
7: โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกนึงนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
5: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
7: ฮะ
8: 5นาทีเองเหรอคะ
7: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
5: มีครับ
7: อ้าวถามเลย
5: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
8: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
5: สองเดือนกว่าคร
8: ับ แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
5: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะออกขูดเฉยๆครับ
8: ใช่
7: มันโยกขนาดไหนครับ
5: มันก็โยกแปลว่า
7: จะหลุดแล้วล่ะ
5: คานจะหลุดแล
7: ้
5: ว
9: เขารักษารากฟันให้
5: ครับผม
9: แล้วมีโอกาสหายไหมหม
8: อ
5: ผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
7: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
8: เสร็จแล้ว
7: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
5: ้ชมพูครับชมพู
8: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอบผิวฟันแล้วก็ แล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
13: ครับ
8: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไป

0: ก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
1: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้ามา
0: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
2: เฮ้ยขนลุกเห็นไหมต้องดูแลฟันให้ดีนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
0: เป็นครั้งคราวค่ะ
2: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
0: ปกติชอบกินไส้อั่ว
2: คุณอานะครับ
3: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมดอ๋อ
2: ชอบหมดเลยยังสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
3: โอ้ยถึงนะ
2: ถึงโอ้โห
3: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
2: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
3: เครื่องบิน
2: ก็มีบินไปลงแล้ว
3: ไปเครื่องบิน
2: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
3: ก็เครื่องบินแอฟโรเนี่ยใบพัดเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: นะ
2: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
3: เนี่ยนะมีวันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
2: ชอบฟัง
3: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปได้สักพักเดียวหมุนไปหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
0: นะคะลุ้น
3: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นไอ้ใบพัดหยุด
0: ทำไงคะ
3: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
2: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
2: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆกันเลยครับ
2: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
0: ฮะ ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
2: ขอมีฮะด้วย ว่ายน้ำแข็งไหมครับ
3: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกับ10รอบแป๊บเดียว
2: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
3: มายกมือว่าย
2: ที่เราจะไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
0: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
2: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
0: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
2: ้
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
2: มันหลุดง่าย
0: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
2: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
0: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
2: โดยเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
6: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
7: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกางเกงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณอามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆอ่ะแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเอาเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
8: ไม่ร้อนไม่ร้อน
3: แล้วนี่ใช
8: ่ตอก
2: แบบน
8: ี้ง่ายง่าย
2: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
0: ่65ค่ะ
2: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไ

0: ครับนี่คุณหมอจากรามานะคร
1: ับ ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยทำจริง
1: จริง
0: มีปวดไหม
1: ไม่ปวด
0: มีโยกไหม
1: ไม่โยก
0: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
1: ไม่มี
0: อ่ะโอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงไอ้คุณหมอไข่ลูกกระทาเราทานเยอะๆมันอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะ
2: ทานมากเหรอ
0: คอเลสเตอรอล
2: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
0: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
2: ใช่สูง
3: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
2: เท่าไหร่
1: ไอ้20ค่ะ
0: ไอ้2กระทงก็เท่าไหร่40
1: 40 40
0: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยฮะเงินพระเอกครับ
3: น
0: ี่ขอบคุณอาครับ
3: เรามากับป๋า
0: สบายเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องรายการเก็บทีเดียวเราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
3: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงติดตรงนี้ได้
2: คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
0: ่ย้อนกลับไป
3: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกเลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
2: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
3: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงื่อ
0: ตัวหมอก็จะไปโดนเหงื่อใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
4: ่58ค่ะ
0: อุ้ยจริงป่ะ
4: ค่ะ
0: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหรออ
4: ันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
0: โอเคเจี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำหน่อยครับ
2: ไม่เอาดีกว่า
4: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
2: แล้วชื่ออะไร
4: ค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
4: คุณยอดชายค่ะ
0: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
4: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
2: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรฮะ
2: เบาหวานตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
4: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
2: แต่งอายุเท่าไหร
4: ่แต่งงานอายุ
2: 15
4: 18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
2: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
4: ดูตั้งแต
2: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
4: อ๋อดูค่ะ
2: ผีแม่ปิงดูป่ะ
4: ก็ดูค่ะ
2: ยอดกระล่อนดูป่ะ
4: ดู
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
4: น่าจะไม่ได้ยอมเสียสละ
0: ยอมเสียสละไปดีกว่าไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดูไปดู
2: เท่าไหร่เนี่ย
0: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
2: สนุกดี
0: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาอย่างนี้ก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
2: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆแบบ
0: นะฮะ
2: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
0: ้คุณหมอ
3: น
0: ะครับ
3: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่นี่ดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้สี่ภาคเลย
0: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
2: พอแล้ว
0: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
3: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
0: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
3: ขอบคุณนะครับ
0: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเออเน
2: ี
3: ่ยไม่มีตังค์อะค่ะอายอดไหมคะ
2: คุณหมอทานนะครับ
6: คุณใหญ่พาซ่า
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น. และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความสุขความเจริญในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมะอันถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีสองส่วนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันอยู่นั่นแหละว่าในส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นจิตใจส่วนที่เป็นกายนี่เราก็มองเห็นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพยุงร่างกายของเราเนี่ยให้มันทรงอยู่ได้เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารบ้างเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆบ้างที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องพยุงร่างกายของเราให้เป็นไปได้สืบต่อไปได้นั่นถือว่าเป็นในส่วนที่เราท่านทั้งหลายนี้มองเห็นในส่วนของทางด้านจิตใจเราท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องหาอะไรล่ะที่มาเป็นเครื่องพยุงที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะกายเรามีเครื่องพยุงกายของเราแล้วเนี่ยส่วนจิตใจเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องพยุงเช่นเดียวกันเพราะหากว่าเราไม่พยุงจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะรวนเรบ้างไม่นิ่งบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ถูกทิศทางแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้ปัญญาของเราในการที่จะดำเนินชีวิตชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอันว่าปัญญาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้ความหมายอยู่แล้วอันได้แก่ความรู้ความรอบรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อจะเป็นความรู้รอบรู้ในทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์นำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะบางคนบางท่านแล้วเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะอบรมหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราทั้งหลายเนี่ยจะดำเนินชีวิตให้ถูกทิศทางเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นความรอบรู้เนี่ยจึงมีความสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะหลักธรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาเนี่ยหรือทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราประกอบไปด้วยหลักธรรมแล้วเนี่ยที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นไปโดยถูกต้องชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นโมฆะอันหมายถึงว่า
ที่ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่สูญเปล่าบางคนบางท่านเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตสูญเปล่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องให้เกิดปัญญาให้เจริญขึ้นหรือว่าพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้ทรงอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆด้วยประการเบื้องต้นอันเป็นข้อแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรียกว่าการคบสัตบุรุษสัพพุริสสังเสวะอันหมายถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็ต้องหาแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเหมือนกับว่าเราอยากได้วัตถุชนิดใดก็ตามเหมือนกับว่าเราอยากจะได้ทองเนี่ย

มนุษย์ของเราเนี่ยก็ต้องไปหาแหล่งที่เกิดทองเราอยากจะได้มะม่วงเราก็ต้องไปหาแหล่งที่มะม่วงนั้นเกิดความรู้หรือวิชาการต่างๆอันเป็นปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในส่วนเบื้องต้นข้อแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแสวงหาวิชาการหรือครูที่มีความรู้และมีคุณธรรมเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องการอยากจะให้เราเนี่ยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงเรียนไหนดีสำนักไหนดีคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยจะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่โรงเรียนนั้นแหละเข้าไปหาสำนักนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่นน่ะได้ไปหาแหล่งวิชาการซะก่อนเมื่อไปหาแหล่งวิชาการแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้จักในการตักตวงความรู้ที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถ่ายทอดให้แก่เราที่เรียกว่าการฟังธรรมคือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมในที่นี้เนี่ยอันหมายถึงว่าการใส่ใจเล่าเรียนศึกษาฟังจากครูอาจารย์หรือว่าจากตำรับตำราต่างๆที่มีอยู่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารหรืออุปกรณ์เนี่ยที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆมีมากมายกว่าสมัยก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาสำนักที่ดีหาครูที่ดีหาโรงเรียนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสัทธรรมสวนะสัทธรรมสวนะในที่นี้อันหมายถึงว่าการที่เราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาสุดสูสังลภเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาหรือฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังก็การได้แก่ศึกษาเราเรียนนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการในการอบรมในการสั่งสอนเราอย่างไรหากว่าท่านมีวิชาการดีถ่ายทอดดีแล้วอะไรดีแล้วแนะนำแก่เราดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเลยขาดการเป็นผู้ที่ศึกษาที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเบื้องต้นที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เกิดปัญญาอันเป็นอุปกรณ์ข้อแรกต่อมาเนี่ยเมื่อได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเตือนตนเองแล้วเราว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งใจศึกษาเรียนการตั้งใจฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมให้เราได้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเราไม่ตั้ง

ใจไม่สนใจฟังแล้วเนี่ยเราก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาในการที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาหลายๆท่านหรือแม้ทั้งเจ้าลัทธิต่างๆที่เกิดทันในยุคพุทธกาลท่านมีโอกาสได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ท่านได้สนทนาได้ฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นอดีตนั่นแหละในพุทธประวัตินี่มีหลายท่านมีเยอะแยะให้เราทั้งหลายได้เห็นเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจะเทศโปรดแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองเนี่ยได้เกิดมาและได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราประการต่อมาคือการคิดให้แยบยลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้ทราบถึงเหตุและผลคุณและโทษคือการใช้ปัญญาของเรานี่แหละพิจารณาให้ถึงเหตุพิจารณาให้ถึงผลของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นว่าเราขับรถเร็วโดยความประมาทแล้วก็ใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาซะก่อนว่าถ้าหากว่าเราขับรถเร็วโดยประมาทเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุเนี่ยแล้วผลเนี่ยอะไรจะตามมาถ้าเราขับรถเร็วโดยความประมาทเกิดอุบัติเหตุบ้างเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียโอกาสในการทำคุณงามความดีต่อยอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอบรมปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญขึ้นคือพยุงปัญญาของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสิ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราประการหนึ่งอย่างเช่นปัจจัยทั้ง4เนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยในพินิจพิจารณาในปัจจัยทั้ง4เนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปไม่รู้จนเกินไปคิดเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็พินิจพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยคุณค่าแท้คืออะไรทำให้เราได้บรรเทาความหิวทำให้เรามีกายที่ทรงอยู่ได้นี่คือคุณค่าแท้ของข้าวปลาอาหารที่เราได้รับประทานไปแต่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พินิจ
จารณาถึงคุณค่าแท้

ของอาหารบางครั้งก็ไปติดอยู่ในรสของอาหารบ้างไม่ได้กินอาหารชนิดนี้แล้วก็กระวนกระวายบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจิตใจไม่ดีบ้างก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพินิจพิจารณาถ้าหากว่าเราใช้โยนิโสมนสิการพินิจพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะรู้จักในการใช้สิ่งของนั้นๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เกิดความประมาทไม่เกิดความฟุ้งเฟ้อในสิ่งของนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นเครื่องกำกับชีวิตของเราเนี่ยและเป็นเครื่องพยุงอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นประการต่อมานำสิ่งที่ได้ไตร่ตรองไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามความเหมาะสมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยอันหมายถึงว่าเราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิสงมนสิการสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่กระบวนการของการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะให้ควรตามความมุ่งหมายของสถานการณ์นั้นๆให้เหมาะให้ควรตามเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขด้วยการมีปัญญาและให้เราทั้งหลายเนี่ยนำหลักธรรม4ประการที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมเนี่ยปัญญาหมายถึงปัญญาวุฒิคือการทำให้เจริญทำให้สูงขึ้นทำให้มีขึ้นอันเป็นหลักธรรมที่เจริญปัญญาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยการใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางพุทธธรรมนำปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้ธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยนำปัญญาให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยก็ค่อยหมดไปก็ด้วยการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการใช้ปัญญานั่นแหละในการพิจารณาถึงเหตุต่างๆในโลกของเราและปัญญานั่นแหละก็จะเป็นเครื่องนำทางทำให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ถูกต้องเพราะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินที่ให้เราทั้งหลายนี่ทำบุญหรือว่าทำกุศลให้เกิดขึ้นปัญญาจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าในอดีตของเราเคยทำบุญอะไรไว้บ้างการที่เราเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบุญชนิดนั้นหรือว่าเราได้สร้างกุศลชนิดนี้เราถึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้พิจารณาบุญเก่าก็หมดไปบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าขาดปัญญาในการที่จะทำให้บุญของตนเองเนี่ยงอกเงยขึ้นเพราะว่าเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้
มีพระประเจกผู้เจ้ารูปหนึ่งท่านเดินไปปฏิบัติที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อภรรยาตนเองใส่ในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าแล้วเนี่ยก็กลับมาดูว่าในบาตรของพระประเจกผู้เจ้านี่มีอะไรบ้างภรรยาตนเองใส่อะไรบ้างก็ไปดูในบาตรของพระประเจกผู้เจ้าผลปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ได้ใส่อาหารที่ดีๆจิตของตนเองเนี่ยก็เกิดอกุศลขึ้นมาว่าหากว่าเราเนี่ยได้ให้อาหารดีๆแก่ทาสกรรมกรเนี่ยทาสกรรมกรเนี่ยก็ทำการงานให้แก่เราทำผลประโยชน์ทำรายได้ให้เกิดขึ้นแก่เราได้มากกว่าที่จะไปใส่บาตรให้แก่พระประเจกพุทธเจ้าพระสุดท้ายท่านก็ได้ละโลกนี้ไปได้ไปเกิดในนรกได้ผลการที่ท่านเนี่ยไม่ได้อนุโมทนายินดีและด้วยผลในอดีตของท่านที่ตามมาด้วยว่าในครั้งที่ท่านเคยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกแต่ว่าน้องท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ว่ามีลูกแต่ด้วยจิตของตนเองเนี่ยอยากจะได้ทรัพย์สินของน้องชายเนี่ยมาเป็นของตนเองอีกก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายของตนเองซึ่งเป็นลูกของน้องชายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าน้องชายของตนเองเนี่ยยังมีลูกอยู่เนี่ยน้องชายตนเองตายไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยมรดกก็ต้องตกทอดไปถึงลูกซึ่งเป็นหลานของตนเองเนี่ยก็เลยวางแผนฆ่าหลานชายเสียสุดท้ายไม่นานน้องชายของตนเองเนี่ยก็ตายไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐีท่านเนี่ยก็ได้ทรัพย์สมบัติของน้องชายมาเป็นของตนเองด้วยเมื่อมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้เนี่ยได้ผลบุญที่ได้ให้ภรรยาของตนเองเนี่ยใส่บาตรแก่พระประเจกผู้เจ้าก็ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้ค่อยใช้ปัจจัยที่เหมาะควรแก่ตนเองข้าวก็เป็นข้าวปลายเกลียนเป็นข้าวที่ไม่ดีที่ตนเองได้กินอุปกรณ์อย่างอื่นก็เหมือนกันก็เลยจับว่าจิตของตนเองเนี่ยเสียดายที่ถวายอาหารปฏิบัติแก่พระประเจกผู้เจ้าในสิ่งที่ดีๆแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีด้วยการที่ตนเองเนี่ยไม่มีบุตรไม่มีลูกที่สืบต่อก็เพราะบุญที่ตนเองนั้นน่ะได้ไปฆ่าหลานชายซึ่งเป็นลูกของน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีปัญญาในการที่จะหาวิธีการในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตนเองบางคนบางท่านเนี่ยไม่รู้จักในการที่จะหาเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เนื่องจากว่าขาดปัญญานั่นแหละหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางเสียก่อนหาวิธีการที่จะทำให้ความสุขนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเรา
เกิดมาเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำหลักธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนหรือว่าพยุงที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแล้วก็นำไป

0: พระอำนวยพร
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: โทรศัพท์ก็มี
1: ลือกันใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
0: ไม่จริงครับ
1: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
0: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
1: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
0: ครับ
1: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
0: ้ครับ
1: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
0: ครับ
1: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
0: ครับ
1: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นละตัวรับกับตัวส่ง
0: ครับ
1: ตัวลือ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วธรรมหา
0: ครับ
1: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
0: ครับ
1: มงคลควรปฏิบัติ
0: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอย่าจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
1: แล้วก็แสดงว่า
0: ครับ
1: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะ
0: ครับผม
1: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
0: ครับ
1: ให้แก่มนุษย
0: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
1: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
0: ครับผม
1: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
0: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
1: ปาก
0: ครับผม
1: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
0: ครับผม
1: นี่แล้วก็เถียงกัน
0: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
1: นานไหม
0: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
1: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
0: ๆครับ
1: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
0: ครับ
1: หาข้อยุติไม่ได
0: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
1: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
0: ์ครับผม
1: แล้วเป็นไง12ปี
0: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
1: พระอินทร์พระอินทร
0: ์ครับผมเข้าไปหา
1: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
0: ครับ
1: แปลว่าเป็นผู้กล้า
0: ครับผม
1: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
0: ครับ
1: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
0: ครับ
1: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมณี
0: ครับ
1: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าเท้าปุรินทะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
0: ครับ
1: มีชื่อหลายชื่อ
0: ครับผม
1: เท้าศาสนา
0: ครับ
1: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
0: ครับ
1: ชื่อว่าเท้าศาสนาพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
0: ครับ
1: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
0: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
1: อีกไม่นาน
0: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
1: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้
0: ครับยังไม่ตรัสรู
1: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
0: ครับ
1: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
0: โอ้ช้าง
1: ช้างชื่ออะไร
0: ช้างเอราวัณ
1: เอราวัณมีกี่เสียน
0: 33เสียน
1: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
0: ครับ
1: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
0: ครับ
1: และช้างเอราวัณ
0: ครับ
1: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
0: คืออะไรครับ
1: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทาง

0: บัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี่ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็แปลว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้

0: จากศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
0: ็เลยทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ก็เลยไม่ขายไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเรียกว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: อะไรเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคต
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้มะ
1: ครับ
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในคอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู
1: ่ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำ

0: พลังของความเป็นเทพที่จะเหาะเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: แล้วที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหาไปพระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชอะไรนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันมาสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวเนี้ยขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
1: ์ครับ
0: มองเห็นอสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมใช้อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วสิริย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหม ใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยท่านมหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่อย่าแต่เกิดความสงสัยอยาก
0: จะถามสงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ่
0: ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: อ๋อไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่ก็มองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะถ้ามันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: แต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พออีตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็น ขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่สาม
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่สี่
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่ห้า
0: เกิดเป็นไก่มาตั้งห้าขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันทั้งมหา
1: ครับ
0: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: ห้าขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: แล้วต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่เฉพาะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนมโหเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
1: ่ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: ผมก็เบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาทะเลาะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศน์นะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ผมก็เทศน์ผมก็เทศน์ผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาแต่มันหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยโผคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันวันนึงก็ต้องยิ้มยิ้มกันห้ายิ้มท่องยิ้มให้ฟังที่ห้ายิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีกอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: เวลาคนอื่นเขาหัวเราะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกกระจิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ
1: ็บเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้พอเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บแซ่บ ที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ
1: ่บแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออย่าจะมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟากขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฝ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ๋ออ้าวครับ
0: อ้า
1: ปุ๊บอ้าครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเข้าไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็นะช้ำมือมือขัน
1: ครับ
0: ขันและไอตัวล่างกับไอคนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ้าวมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้ส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
1: ัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมภารไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก่
1: ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: โอ้กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรง รีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไป

0: สมุดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันตั้งแต่เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงมาอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระสัตว์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระจึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องอนุมคลสุดในจักสี่รู้จักจักสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพปริสูวสังเสวะ
1: ครับ
0: 3
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และ4ปุพเพกตป
1: ุญญตา
0: 1คนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ๆครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ

0: ท้องแล้วท้องอีกเคยต้องพูดมันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นครับ
0: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันตัวผู้ตัวเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ก็บอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยเพิ่งนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้งี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นยังไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมนะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่ท
1: ุ
0: ก3เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็แสดงเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆทุชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวัสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สอง
1: ครับ
0: สัปปุริสุปัสสยะ
1: ครับ
0: หรือสัปปุริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตัว

0: คนไว้ชอบ
1: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
0: ครับ
1: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตัวเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
0: ครับ
1: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
0: ครับ
1: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
0: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัสสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถ
นำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้าย

ทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับ

ที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหว

ก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆ ดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลือของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆ ดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้น

ดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขาเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคุณเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะ

แล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านีดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวากน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้
แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่ อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะไปค่ะ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเราก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากเห็นกลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้แข็งแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการเราก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี่เหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด
ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกใน3ด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จะมาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีให้ปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จพอได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีมันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษ

0: รุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทน
1: ก
0: ็
1: แบบเวลา
0: แบบ
1: น้องๆทำผิดก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย์
0: วิดพื้น
1: ทำจำแบบซิทอัพลุกนั่งเลย
0: แล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: เขาเป็นขอผมดูตามปีก็คือ10ครั้งครับ10ครั้งแต่ว่าคุณเป็นชั้นปีมุสมอนต้อง10ครั้งถ้าม.2ก็อีก10ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พ
0: ัก
1: เลย
0: คือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทาการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเรานี่คุยกันเจรจากันอย่างสมมุติว่าเราถือว่าท่านรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่า10มันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างเงี้ยผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้านอ

0: 그러면 애니 그 라이 하 뭐. ทำการบ้านอะไรนะ
1: รุมร้อม
0: คืออะไร
1: แบบการบ้านเยอะมากมาย
0: อ่าคือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสติที่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมอย่างทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงกับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดในการทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นตมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคน

ในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องศูนย์ตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราผูกเป็นข้อไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่ามันเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังเวเราไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนักมัธยการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมครับกำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติ

ยาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนเราก็เคยโดนทีหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบ่งก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายนะแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่ามันถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกเมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงห์โหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลกท่านเคยเล่าว่า

แล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าเออะไรเกิดขึ้นทีนี้ยมแม่เห็นแล้วมันก็ยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของหลวงพ่อนี่ยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับเหมือลูกลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากนะหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยอาตมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าคนหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าจะมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำทั้ง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าพวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็น

ตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมานี่เลยเรายังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยอาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebook จะได้ไหมก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือน

0: เหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันนึงหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้าบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังการิอาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงิน ินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
2: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
2: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
2: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบ

ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะจากที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้จัดนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาลกะตานังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุ
สัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไป

ถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไป

แล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำ

บุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวัน
ให้ทุกท่าน

0: ็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ในYoung Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งด้านวรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่แก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมมันไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นคุณเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ

0: ไม่หยุดจะทำไม
1: จะจะไม่บอกจะจริงจริง
2: เล่นอะไรกับเจ้าเนี่ยที่เหมาะสมกับผม
3: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
4: อยู่ต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
5: ดอกไม้สวยๆน่ะก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
6: ขนาดนี้ออกไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน
7: ขอแล้วครับยอม

0: ตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7ถ้าประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดนะสิจะมาให้เขานั่งรอรับสมบูรณ์จากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นร้อยลิตรน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโกรธลูกคนนี้ไม่โกรธคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วหรอถ้าพ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนรคุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจพวกอ้วนเลย
5: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อโลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
6: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
7: จะอายอะไรวะ
6: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกง
7: โอ้ไอ้ทุเรศเลย
8: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
9: ทำไม
8: ได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
10: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
11: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เท่ายัดปากให้มันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
12: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได
13: ้ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหละต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึกตัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลี้ยวไปหมดได้นี่จับวินนั่นจับวินนั่นได้

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่ามากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพลทกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพลทเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างก็จะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได
2: ้อะไคลแม็กซ์ของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีเมียใหม่โอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรอะที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่านวนิยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ฮะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ

0: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
1: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
2: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
1: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านฉันอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆน่ะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอ่ะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินอินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะฮะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
1: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อน ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นว่าคนที่เลี้ยงเขามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองนี้ทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
4: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะค่ะ
1: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
5: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาคะ
1: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยวารสารอ่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จใช่ไหมแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นลายปักคือ15วันออกครั้งหนึ่งหนึ่งขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
6: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะค่ะ
1: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุด แต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้คือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวๆอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็ เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
7: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
1: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครว่ามีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอ
8: ่
1: ะ
8: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
1: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก 12-13 ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
9: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
10: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทำงานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
11: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตั๋น
12: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนมูมาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอกตัวกันคักๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้
13: การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใดตัวกันคักๆขี่ตัวทีซีแอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี้ตัวกันคักๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี่ตัวกันคักๆจำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังซี่ถึงสิเป็นคนใกล้โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
14: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
15: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
16: 8:25 นถึง 10:40 น
15: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
17: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟัน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือปัญญาเจ้าวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
1: รากฟันรากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮะคอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
1: เสียวฟันทานไอศกรีมไม่ได้เลยแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: คร
1: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
1: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
1: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างยกอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
1: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส่วนใหญ่เป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงนี่เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
1: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหา

0: หรือน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็จะไม่ค่อยทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นกับชื้นพอระคายความชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทีย
1: ม
0: น้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาจะเติร์นถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศฮะก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
1: ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เ
0: หรอคะแล้วพบในผู้สูงอายุเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 50-60 เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูงข
0: ึ้
1: น
0: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนเช่นสูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้นแต่นั้นเป็นจะเป็นบ่อยมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากนะตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแล้วไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้แ
0: ต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีความเจ็บปวดจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
1: ละระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
0: คะก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนจะไม่รู้สึกว่าไอ้นี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่
0: โรคปริทันโรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบ
1: ค่ะ
0: มีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบ
1: ค่ะ
0: เนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบ
1: ๆ
0: ปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรค

0: ปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้นมันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮะจะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยโรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
1: รากฟันนี่นะรากฟันได้ยินนะ
0: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟันน
1: ะ
0: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสศสีกันกระทบกันอย่างนี้
0: บดตลอด
1: ทำให้ฟันมันสั้นลง
0: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮะ
1: อันนี้
0: จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
1: ะ
0: เสียมบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: นะผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อนนะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะ
1: อัน
0: นี้ก็ฟันแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเคยคนแปลงผิดเนี่ยนะจะแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกลดลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันเพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟันมันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่ายคราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทความงามก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากน
1: ะ
0: วิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไ
1: ไป
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างนะผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดผู้สูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเมื่อเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอฮะเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกล
1: ิ
0: ่นปากคนก็ไม่อยากคุยมันได้ทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่า วันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตเกษีย

0: เป็นอยู่นะนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งนี่มะเร็งถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายถึงชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
1: ก็
0: คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปากโรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
0: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลง
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะไม่กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่สามเนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่าขอฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วันสองวันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ฮะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบ

นี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่

0: เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่แล้วยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบริดจ์เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำอะไรต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆไม
2: ่
1: เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งนะจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเลือก ladies ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาเรียกโอลิมปิ

0: ก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ช้าลงแล้วก็ชัดๆให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
1: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปอะไรที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: ใหญ่เรื่องอะไรสอนเ
1: ลยร้อยเก้าเลยไม่ช่วย
2: วินแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านไพ่ออกมาแล้วไอ้ลักเอดำเราไม่มี
3: ชนะผม
2: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราคือเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเก็บผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเห็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: นั่
0: นนะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่า

ถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆก็คือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตามไปสอนก็สอนได้โอ้คิงนั่นคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะคิง A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
0: ู
1: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจหาจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมุติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมโดยที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วย

0: ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: การ พูดเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: เภททีมทั่วไปครับได้แก่ทีมเวทีนายครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงชุนน้อยโสพลพานิชครับคุณสมชายโดยกระบุคุณไตรจรูนจักรยานประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวีระชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณพันจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่คู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำ

ำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ารย์เจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแย่งทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำปฏิทิน3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปคันชันโต

พรำพันละนาแนแนวพันนัดลำเนาเขาและไม้ให้แก่ท่านชีชูชกชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมะสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมมนาตเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวาทีทางปฏิสันทานว่าดูกะราเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตว์พัดต่างข้าวสัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตนาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียจัดประจงให้เป็นสำเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายาก

ันจงเอาไปกินในอรัญญเวทีไปเถิดนะตรงนี้ต้องมือ

ส่งพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองนิด

อันอยู่ในพระอาสมมาสิงคอนนั้นแลยังอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏ

อัจจุตโตอันวาพระอัจจุตะฤาษีผู้ทรงพรตยัตถาปเทเตงสำเร็จอิริยาบถบำเพ็ญผลเพิ่มพนวดในประเทศที่ได้

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละชา

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ไหนบางคนเขาบอกเลยไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้พระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเลยครับว่าจะคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสาธารณกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพลาดผิดพระทิยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปแล้วไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์

วยสัตว์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปให้ดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอ้าบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยรุ่น27-28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งในถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปในถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่อาตมาถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมเอ้าก็ท่านบอกว่าแม่ท่านจุคุณทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตน์สวัฒนดิโลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทยและหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ้านคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บแจ๊บแจ๊บอาตมาว่างั้นท่านเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นกับพื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ 2-3 แผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิคนชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะโดนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็นินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละ1.5 ล้านเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีวงศ์ทวีศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะใครมันจะมาบ้านฉันหรอคนมันฐานหน้าต่างกันไม่เข้านะท่านนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็คุยกับใครก็ได้แต่คนแก่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันเหงานะท่านนะ
ขาแข้งเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุตถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรแปลว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลาที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาที่จะบอกกินตามน้ำได้ไอ้กินตามใครเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้ เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณโยมวินัยคุณโยมนุญาสังทองตระกูลสังทองกฐิตมาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัชเลยกาชัยการช่างแหมมีอะไรท่านมีทูบเทียนแพรมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในติมีเด็กมาพามารัชเลยชาก็โทรมาลุงอาโยมก็จะไปนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับด้วยนะจะไปนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากัน3คนจำได้ก็พี่มีธุระอะไรล่ะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยก่อนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกลวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนท่านว่าหลวงพ่อว่าบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อปัญญาผมพ่อปัญญาสมัยนั้นจนจะบวชพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกตาเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพัญญาทั้งคนองยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุคุณไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระย้ายต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถวายตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็นึกว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกับนุ่นปูชมพู่โอ้สะอาดสะอาดเราไปวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะเชิญถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มชนะโยมฟังเยอะพอเทศจบ
เขาก็จัดแจงใกล้ๆจะจบเขาก็จะเอาผ่านออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่ผ่านประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปซื้อนี่มาทำไมล่ะข้าชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกผักก็ถวายผักโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเลี้ยงตะเข้ไม่ต้องถวายตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมี2ซองมันหนาถามว่ารวมแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000บาทครับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อยนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าศึกหลอด้วยนะฮะยังไงก็ประมาณสัก 3,500 อาตมาเหลือ 1,500 ก็ถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยธรรมะนั่งฟังอยู่เห็นงานไหนงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้ไม่เอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเท่ากันก็ดีธรรมะก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงโอ้โหนิมนต์ท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงินหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมีนายคุณองยาวและญาติโยมมาว่าอย่าทำแล้วถ้าจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็เป็นพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนต้องเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันนะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเอาเข้ามาทำไมก็เราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่บอกพระเสมอไปเทศเนี่ยนะงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินเข้าวัดเอาเฉพาะในซองที่เจ้าวาดถวายตกลงกันก่อนก็ได้อาตมาจะสั่งเลยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศกันว่าท่านไปโกงนะว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่ได้ประกาศเงินเสร็จที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้หรอกผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานอาตมาก็ฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์สี่ห้าปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่สองวัดเท่านั้นเองหนึ่งวัดฝังวิเศษชัยอ่างทองสองวัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6ชั่วโมงครึ่งท่านเหยียบไปนะท่านนะ
120เผลอๆ

ีใครก็140ไปดูโยมโถอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมกว่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดหลวงพ่อเคราะห์ในพิธีพุทธภิในพิธีก่อนวันตัดลูกนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่านมีแต่คนบ้านนอกทางนั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าวาดยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละก็ให้โยมเขานับแผลบแผลบถวาย 20,000 อาตมาก็เลยบอกเจ้าวาดบอกโยมโยม 20,000 เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกรอโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก 6-7,000 อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศาวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยิบวันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิษฐ์ก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกหมดอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันนะณขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจีนคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชิงขอพระคุณนางจีนคนนี้โอ้โหท่านอัศจรรย์ฮือฮากันทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนาจีนผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหไอ้นี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนาจีนก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่นะเลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50ทีชาวประมงนี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2คนเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่2คนเฉลอที่ได้ปลามายอมให้เคี่ยนหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่สองมาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรค์ประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอให้แบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50ทีเป็นของผม50ทีต้องเป็นของมันคุณนางจีนโกรธมากไปลากตัวมันเขี้ยนยับเลยท่านแล้วข้าราชการผู้ใหญ่

0: ที่มาในงานเป็นร้อยๆโต๊ะก็เห็นถามว่าแล้วไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยยะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารยึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอาชาตินานโน้นเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาเอกเอ็มซินต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานต่อมีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้

ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรก

0: ครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน

0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้ โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับ พราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไปแม่

0: ล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตาเหมือนเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี้
1: หนูเห็นไหมล่ะ
2: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
1: ยายพามาดูโรงเรียนหนูเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
2: โอเคค่ะ
1: ไปงั้นเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่
1: เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือเงี้ยอ่ะแล้วก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารระเหย

หรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: อนที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดๆๆๆแล้วเดี๋ยวปัดๆเศษขี้ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่โอ้ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็ก
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ไลท์ครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี้มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสต์ลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรออย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได
1: ้เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วตะก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะยายเห็นอยู่
0: บางทีเราก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะ

0: คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่

0: กับการทำจิตอาสาและการมีน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วว่าความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
1: ่ฉะนั้นคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหรือว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
3: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะระวังเลอะนะครับ
4: ค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อย
2: ๆสวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยและคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูสุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆเปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้

ก็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี้ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าตังค์ได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเรียงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเรียงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคราวนี้1รอบคราวนี้ต้องรวมๆนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าอันที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกันใหม่นะคะใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะจำเหมือนกระดุม
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วลูกมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดือนจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให
2: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
3: สน
2: ุ
3: กไหม
2: สนุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรของเขาอันนึงสวยจังเลยอ่ะ
4: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดค่ะ
2: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่

0: ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
1: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆนะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการ

ในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ท่านผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบ

ก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะงั้นเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60ลูกการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดกรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรามาถึงพวกเรา

ทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้

ก็มีก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเกตไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกลับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเลยกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลว

ใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง